0: รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
1: โอ้อะเดี๋ยวๆๆชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
2: โอ้โหวางเบาๆก็ได้นะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: เข้าทางเลยเ
4: ข้า
1: ใจฝั่ง
4: โอ้โห
1: น้ำจะขน
0: เอาแม่บ้าน
3: นี่โอ้โหอย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
0: ครับ
3: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ
0: ่
3: ะ
0: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
5: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
2: ยังไง
5: ดูไอ้
0: เ
5: น
0: ี่ยโอ้โหไอ้นี่กับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
2: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
6: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
2: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากเนี้ยมันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
5: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ป๊าอยู่คนเดียวนะ
3: ถ
5: ึงแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
0: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
2: นั่นไงเห็นไหม
3: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
0: ครับแล้วเอามาเก็บมากิน
3: โอ้ยก็ไม่อยากให้เครียด
2: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป๋าอื่นนะดีไหมวันนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
0: แล้วจะช่วยทำงาน
2: ไม่จะนั่งดู
0: ครับ
7: เดี๋ยวนะ
2: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
7: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
3: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแน
2: ่
3: แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
2: แบบคิดมาก
3: ใช่คิดมาก
0: กังวลกับสีปาก
5: อะไรพวกนี้อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
3: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
2: เหงื่อออก
3: เจ็บหน้าอก
2: เจ็บ
3: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
2: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังค
3: ม
2: เพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
3: จม
2: จมจมจม
3: ไหน
2: จม
0: ในไหน
2: ก่อนจมลงไปในน้ำดัง
3: จม
2: จม
3: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
2: กลัวแก้วน้ำ
3: เต็มเลยนะเห็นไหม
2: เป็นตัวอย่าง
3: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไง
2: ใช่ใช่
3: อาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
2: โอ้ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกแล้วเนี่ย
3: โอ้ยไม่ธรรมดา
2: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
3: ไม่
2: โ
3: ดน
2: ไม่ใช่หรือ
3: เ
2: ปล่
3: าเราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
2: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
8: อ่ะอนุมัติค่ะ
0: เลิกงานเลิกงาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้า

0: พูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขา
1: จ
0: ะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็นไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆๆนะครับแต่ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได
0: ้
1: คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลย อีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: สองคือเตือนแล้วมาเตือนละ
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
0: ขึ้น
1: มาเลย
0: ส่งผลเลย
1: ครับครับก็จะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือสองข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
1: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มัน

0: เวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
1: เหมือนสู้แสงไม่ไหว
0: แล้วสู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
1: เสียงก็ส่งผล
0: ครับบางคนจะเป็นแสง
1: บางคน
0: ก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
1: ท้ายก
0: ็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
1: อ่อนเพลีย
0: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
1: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
0: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
1: เครียดจากหัวหน้างาน
0: เรามีงาน
1: เครียดจากเพื่อนร่วมงาน
0: เรามีข้อม
1: ู
0: ลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
1: ผู้หญิงนะ
0: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
1: อยากผอมใช่ไหมผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
1: ก็มีผล
0: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอีกอันนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
1: พักผ่อนน้อย
0: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
1: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
0: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
0: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมาก
1: มีโอกาสเป็น
0: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้ดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของ
0: เสียตังค์ได้
1: เส
0: ีย
1: ตังค์นี
0: ่ออกกำลังกายดีที่สุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
1: ครับ
0: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: ครับเนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยามันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้ แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ย

0: แล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

0: โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เ
2: ก
1: ี่ยวกับหายังไงดีคร
3: ับ แค่เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: อันนั้นตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้ว

0: เป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
1: ้
0: น
1: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
2: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
0: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนน้อยมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลาก็รู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนทักสิบทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
2: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบาย
3: รู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
0: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
2: ช
0: ั
2: ดขึ้น
1: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่
2: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
0: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกเราจะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
2: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากทุกคนนั่นคือโรคมะเร็งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า cancer ทุกคนหรือว่าโรคมะเร็งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อในร่างกายของคุณเนี่ยผิดปกติคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เหล่านี้เนี่ยเริ่มเติบโตเร็วเกินไปจนร่างกายของคุณเนี่ยไม่สามารถตามพวกเขาทันได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้แล้วปัญหาที่ตามมาคือเซลล์แย่ๆพวกนี้เซลล์ท็อกซิกพวกนี้ก็จะไปทั่วร่างกายของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยก็จะตามพวกเขาไม่ทันส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆล้มเหลวคือเอาเป็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกแล้วเลย คือโรคมะเร็งที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดี2มะเร็งปอดและ3มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศของคุณด้วยนะอย่างกับเพศหญิงนะทุกคนคือประเภทของมะเร็งที่เป็นกันมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นแหละส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นกันเยอะๆนะทุกคนคือถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ทราบกันนะทุกคนว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เขามั่นใจ 100% ก็คือมันคงจะมีหลายปัจจัยมากเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนเป็นมะเร็งได้1สารเคมีนะทุกคนซึ่งไม่หลักตัวมากหรอกพี่จะขึ้นให้ตรงนี้2รังสีต่างๆ3การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ4พยาธิต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุภายในร่างกายของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ซึ่งผิดปกติก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันที่ปกพร่องหรือมันอาจจะยังเกิดจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถตรวจพบตัวมะเร็งในช่วงระยะแรกเนี่ยความเป็นไปได้ว่าคุณจะรักษามันหายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวซึ่งวิธีในการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดได้แก่หนึ่งการผ่าตัดซึ่งหมอจะบอกว่าคุณสามารถเอาก้อนเนื้อเนี่ยออกไปได้ซึ่งถามว่านี่คือหนึ่งวิธีที่ดีไหมทุกคนก็คงจะเป็นหนึ่งวิธีที่ดีมากเลย2ใช้รังสีรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง3ใช้ยารักษามะเร็งซึ่งมีหลายชนิดคือทุกครั้งที่พี่พูดคำว่าซึ่งมีหลายชนิดให้คนดูเข้าใจเถอะว่ามันยากเวอร์ยากหวังแล้วพี่ท่องไม่ไหวดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณโอ้โหพี่ดูสคริปต์ต่อแล้วมันเยอะมากพี่คนตัดต่อคงต้องมีพื้นที่มากกว่านั้นอ่ะฉันขออนุญาตแล้วนะฮะฉันจะรับผ่อนไปเรื่อยระหว่างที่คุณอ่านสิ่งที่เขาขึ้นหน้าจอให้คุณซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปอ่ะลำแล้วก็ลำต่อเถอะบายคุณแยกย้ายเดี๋ยวเราทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่

0: ไม่แน่นอน
1: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
0: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
0: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
1: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
1: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจ้าปานทองพวกเจ้าอยู่ไหนกั

เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบจิ้งจุบจ
6: ิ้งได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
3: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
3: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เก็บนะใครมากัดพุงข้าเฮ้ยช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
3: เสีย
8: งใครตะโกนสะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะหมดแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบ

0: เสพติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคําตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยฮะคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช
2: ่โอ้มากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้ว
2: ่าทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ

ไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยยังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับตาคม
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้าง

0: บางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
1: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
0: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
3: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
2: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
3: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
1: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้า

0: ช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพ ต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: สาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิ่วอ่ะเป็นทุกคนหรือเปล่า
1: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสําคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
0: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
2: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทําให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทําให้ไตวายได้ในอนาคต
0: สาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิ่วอ่ะเป็นทุกคนหรือเปล่า
1: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทําให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
0: ้ปัสสาวะเข้มข้น
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
1: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ําปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแคนดื่มน้ําให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
0: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
1: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทําให้มีอาการปวดนํามาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
0: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
1: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
0: ครับ
1: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
0: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
3: จากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจอได้ในทุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุดังนั้นจึงแนะนำให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนหนึ่งคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมน้ำเหลืองนะโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกดบริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ 1-2 รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะ

0: เหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ 1. มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
3: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขันเลยขอให้ชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสูงเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อม

0: สมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนะคะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวหรือเรื่องราวของตนเองนะคะให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยววันนี้จะสวัสดีด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันนะคะ

0: พื่อนยาและฉันเองเอามือลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารอยากจะออกมาบอกเล่าแล้วบ้างนะโอ้โหขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ทำไก่อบน้ำผึ้ง
0: หนูทำกับใครคะหรือหนูทำคนเดียว
1: หนูทำกับพ่อ
0: หนูทำกับคุณพ่อทำอย่างไรหนูจำได้ไหมลูก
1: หนูจำได้
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ทำแบบว่าจะใส่ซอสน่ะ
0: ใส่ซอสใส่อะไรอีกคะ
1: แล้วจะใส่เครื่องปรุง
0: เครื่องปรุง
1: และจากนั้นตอนที่จะเอาใส่ซอสน่ะพ่อตำหนูช่วยปั่นกระเทียมน่ะ
0: มีการปั่นกระเทียมด้วยใช่ไหมคะเครื่องเทศใช่ไหมคะลูกกระเทียมพริกไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วทำยังไงต่อคะ
1: จากนั้นหนูจะเทใส่ไก
0: ่เอาไปเทใส่ไก่ใช่ไหมครับเพื่อจะหมักไก่ใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เสร็จแล้วทำอะไรอีกคะลูก
1: จากนั้นพ่อตำหนูจะช่วยคนไก
0: ่คนหมักไก่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไร
1: จากนั้นก็เอาไปอบ
0: เสร็จแล้วก็เอาไปอบค่ะตอนนี้ไก่พอไก่สุกแล้วคะกินได้เลยไหม
1: ยันเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้กินตอนเย็น
0: อ๋อทำไว้เพื่อจะเก็บเอาไว้รับประทานตอนเย็นเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะโอ้โหน้องมารีนะคะบอกนะคะส่วนผสมได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆ เคยรับประทานไก่อบน้ำผึ้งเหมือนน้องมารีไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะก็ชื่นชอบในการรับประทานอาหารแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะ

0: เด็กๆก็ช่วยในส่วนที่เด็กๆทำได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือหม้ออบต่างๆนะคะก็จะมีความร้อนนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้านั่งตัวตรงๆใช่ไหมคะหนูวันนี้หนูอยากออกมาเล่าเรื่องอะไรคะ
1: ที่หนูไปบ้านยายมา
0: หนูไปบ้านคุณยายมาเมื่อวันหยุดเหรอลูก
1: ใช
0: ่ไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: หนูเล่นกับพี
0: ่ไปเล่นกับพี่ไปทำอะไรอีกคะ
1: หนูเล่นของเล่นกับพี่
0: หนูเล่นของเล่นเล่นขายของเหรอคะอ๋อแล้วหนูทำอะไรอีกนอกจากเล่นกับพี่หนูคะไปบ้านคุณยายไกลไหม
1: ไกล
0: ไกลใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกไหมคะ
1: หนูกับป้าเพชร
0: อะไรนะคะลูก
1: หนูกับป้าเพชร
0: หนูกลับไปบ้านที่เพชรบุรีเหรอคะอ๋อแล้วคุณพ่อกับคุณแม่พาหนูไปด้วยใช่ไหมคะไปกันกี่คนคะลูก
1: 3คน
0: มีใครบ้าง
1: พ่ออ
0: ่ะคุณรับสิคะคุณพ่อ1
1: คุณแม่หนู
0: 3คนก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูใช่ไหมคะลูกโอ้โหปรบมือให้อิงฟ้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะในวันหยุดนะคะเด็กๆ ก็อาจจะได้เดินทางนะคะไปในที่ต่างๆค่ะเด็กๆ ก็น่าสามารถนะคะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเด็กๆนะคะไปทำอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าไปที่ไหนมาคะบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอะไรนะคะอยู่ที่เพชรบุรีใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหัวหินของเราใช่ไหมลูกไปต่างพื้นที่เด็กๆ ก็สามารถจดจำได้นะคะว่าไปที่ไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองจดจำได้ค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เอ๋มีใครนั่งตัวตรงๆแล้วพร้อมจะเล่าอีกนะเอามือแตะหูยกมือค่ะน้องก้าวค่ะเชิญค่ะน้องก้าวครับวันนี้น้องก้าวมีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปแจกของมา
0: โอ้โหไปแจกของที่ไหนมาคะ
1: ที่บนเขา
0: ที่บนเขาอุ๊ยแล้วใครพาหนูไปลูก
1: พ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: แม่
0: คุณแม่
1: พี่เกียร
0: ์พี่เกียร์ด้วยแล้วก็หนูล่ะลูกแล้วหนูไปแจกอะไรบ้างคะ
1: ไอติมขนม
0: แล้วอะไรอีกไหมคะ
1: ของเล่น
0: ของเล่น
1: ตุ๊กตา
0: แสดงว่าเอาไปบริจาคใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะว่าที่บนดอยเขามีไหมลูก
1: ม
0: ีที่บนดอยเขาไม่ค่อยมีของหนูก็เลยเอาไปให้เขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเคยไปบริจาคของเหมือนน้องก้าไหมคะ

0: เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะการแบ่งปันใช่ไหมคะของเล่นที่หนูไม่ได้ใช้แล้วก็นำไปบริจาคให้ได้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเด็กๆนะคะจดจำมาบอกเล่าได้ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องก้าวทำดีไหมคะไปแจกของคนอื่นดีไหมคะ
1: ด
0: ีการไปช่วยเหลือนะคะคนที่อยู่ไกลๆนะคะในที่ทุรกันดารหรือว่าไม่มีของที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะเด็กๆก็สามารถนำของที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วนะคะไปแจกหรือว่านำของใหม่ๆก็ได้นะคะไปบริจาคให้สำหรับคนที่ไม่มีใช้นะลูกเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นการแบ่งปันแล้วก็มีน้ำใจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนโอ้โหมีเรื่องราวใหม่ๆนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันดีมากๆค่ะเป็นการฝึกพูดนะคะด้วยภาษาของตนเองและพูดได้เป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้น

0: พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิงใช้เครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นอะไรนะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เด็กๆก็ต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้
1: า
0: สัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดจะเป็นอย่างไรคะ
1: สอง
0: ครั้งดังติดกันแบบนี้ค่ะเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็คงจะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าเรามีสัญญาณในการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะลองกางแขนดูสิคะติดกันไหมเอ่ยไม่ติดกันค่ะใช้ได้แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆต้องสังเกตเพื่อนๆด้วยนะว่าตัวของเด็กๆติดกันหรือเปล่าค่ะเวลาเคลื่อนไหวนะคะจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: ขุดดินหาเห็ดค่ะ
0: ขุดดินหาเห็ดว้าวเป็นท่าที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วน้องกุ้ยช่ายล่ะลูก
1: ป้อนอาหารกระต่ายค่ะ
0: ป้อนอาหารกระต่ายโอ้โหหลายคนมีท่าแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพิงค่ะจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะสามารถเคลื่อนไหวไปทั้งด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ค่ะทำตัวสูงๆก็ได้หรือว่าคลานไปกับพื้นก็ได้ค่ะต้องคิดท่าทางแปลกใหม่ไม่เหมือนเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะ

0: น้องมากี้ทำท่าทางอะไรอยู่ลูก
1: เรือค่ะ
0: เรือเหรอคะแล้วมีใครทำท่าใหม่ๆอีกนะน้องทาร่าล่ะคะ
1: ยีราฟตัวสั้นค่ะ
0: ยีราฟตัวสั้นเหรอคะว้าวเป็นท่าที่แปลกใหม่เหมือนกันเลยน้องก้าวล่ะคะทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: กินกล้วยครับ
0: กินกล้วยเหรอคะโอ้โหน่าจะอร่อยแน่ๆเลยแล้วหนูล่ะคะลูกเชียวแตม
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้เยี่ยมมากเลยค่ะ

วันนี้คุณครูปิงค่ะเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำท่าทางได้ดีมากๆเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิงสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางแปลกใหม่ได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณครูปิงจึงนำเพลงมาให้เด็กๆลองคิดท่าทางประกอบเพลงด้วยได้ไหมคะ

พลงนี้ชื่อว่าเพลงชาวนาค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงดูก่อนค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆทำท่าทางเป็นอะไรกันอยู่คะ
1: ชาวนา
0: ชาวนาใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางนะคะประกอบเพลงชาวนากันต่อค่ะคุณครูปิ๊งขอร้องสองรอบเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆสามารถคิดท่าทางเองได้ต้องเหมือนเพื่อนไหมไม่ต้องเลยค่ะพร้อมแล้วไปทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะ

0: วันโอ้โหประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอ้โหปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะโอ้เยี่ยมมากค่ะวันนี้เราเคลื่อนไหวท่าทางเป็นใครนะคะ
1: ชาวนา
0: ชาวนาทำอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กข้าว
0: ปลูกข้าวนะคะเด็กๆก็ทำท่าทางในการปลูกข้าวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วทำท่าทางอะไรอีกบ้างคะดำนาเหรอคะมีอะไรอีกลูกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆมาพักผ่อนนะคะโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะ

0: เด็กค่อยๆลืมตาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงสัญญาณต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทับประกอบเสียงสัญญาณจังหวะได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะมีการคิดท่าทางนะคะที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้ฟังเพลงอะไรด้วย
1: ชาวนา
0: ใช่ไหมคะเด็กๆเลยทำ

0: ป็นใครคะ
1: เ
0: ป็นชาวนานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะตามที่เด็กๆได้ยินจากเนื้อเพลงนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังตั้งใจทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานด้วยค่ะรวมถึงนะคะการกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเมื่อทำท่าทางอะไรก็สามารถบอกได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หลังจากเด็กๆได้ดื่มนมเติมพลังกันแล้วค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลาละมันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆตั้งตารอกันอยู่ใช่ไหมคะและสัปดาห์นี้นะคะเราเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วเอ๊เด็กๆสังเกตสิคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะ
1: ชาวนา
0: หรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตบนบอร์ดของคุณครูปิ๊งก่อนนะคะมีอะไรอยู่บ้างคะมีอะไรคะมีเด็กกำลังทำอะไรคะ
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: ข้าวใช่ไหมคะแล้วทำอะไรมีอะไรอีกคะตัวสีดำๆเป็นวัวหรือเปล่าเป็นตัวอะไรคะเป็นควายเอาไว้ไถนานั่นเองค่ะแล้วก็มีนาข้าวสีเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆสัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยข้าวหน่
1: วย
0: ข้าว
1: เก
0: ่งมากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่ามีชาวนาใช่ไหมคะที่ปลูกข้าวใช่ไหมลูกสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยข้าวและวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องชนิดของข้าว
1: เรื่อง
0: ชนิดของข้าวใช่แล้วค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆคนไหนชอบรับประทานข้าวบ้างคะเพราะว่าข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยนั่นเองค่ะเด็กๆทุกบ้านนะคะก็จะได้รับประทานข้าวแต่ข้าวที่เด็กๆได้รับประทานเป็นข้าวสุกแล้วหรือยังคะสุกแล้วใช่ไหมลูกถ้าข้าวยังไม่สุกรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ค่ะอือใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด้วยนะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะลองทายปริศนาคำทายของครูปิงด้วยนะปริศนามีอยู่ว่าอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเด็กๆคิดว่าอะไรคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตมาฟังนี้ลูกอะไรเอ่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคะ
2: ชาวนา
0: ใช่ไหมคะเพื่อนๆอ่ะปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเราฟังเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเด็กๆได้ฟังเพลงไหมคะก็คือ
1: ชาวนาน
0: ั่นเองถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตอนทำนานะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าชาวนาจะต้องก้มหน้าใช่ไหมคะก้มหน้าลงไปที่พื้นดินเพื่อจะปักข้าวลงไปในดินใช่ไหมคะแล้วหลังก็จะเป็นยังไงคะหันไปทางท้องฟ้าใช่ไหมลูกก็เลยเป็นที่มาของหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนั่นเองก็คือชาวนานะคะแล้วเด็กๆคิดว่าชาวนามีหน้าที่ทำอะไรอะคะ
1: เก็บข
0: ้
1: าวอ
0: ะไรนะคะปลูกอย่างเดียวหรือเปล่า
1: ไม่เก็บข้าว
0: เชิญค่ะน้องก้าวชาวนาทำอะไรบ้างคะน้องก้าว
3: ปลูก
0: ข้าวเสร็จแล้วทำอะไรอีก
3: เก็บ
0: เกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมคะน้องก้าวเคยเห็นไหมคะเขาทำท่าแบบไหนเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอ๋อเขาเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเขียวมาเกี่ยวข้าวนะคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเราจึงได้เมล็ดข้าวมาค่ะแต่เด็กๆทราบไหมเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเวลาได้เมล็ดข้าวมาเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ป็นเม็ดแบบที่เด็กๆรับประทานเลยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเมื่อเกี่ยวข้าวมาแล้วค่ะเป็นยังไงนะคะเป็นเมล็ดที่ยังไม่กระเทาะเปลือกแบบนี้ค่ะเราต้องผ่านกรรมวิธีนะคะก่อนที่จะมาเป็นข้าวที่เด็กๆรับประทานค่ะก็จะต้องเป็นเมล็ดข้าวเปลือกที่ยังไม่กระเทาะเมล็ดแบบนี้ก่อนเรียกว่าข้าวเปลือกพูดสิคะข้าวเปลือก วันนี้คุณครูปิ๊งก์นะคะนอกจากมีข้าวเปลือกมาให้เด็กๆสังเกตแล้วโอ้โหยังมีอีกหลายข้าวเลยค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีข้าวอะไรบ้างที่คุณครูปิ๊งก์นำมาให้ดูค่ะอย่างแรกนะคะที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ก็คือข้าวอะไรคะข้าวเปลือกใช่ไหมคะข้าวเปลือกเป็นข้าวที่เป็นยังไงอยู่ลูกมีเปลือกอยู่นั่นเองสีเหลืองๆเป็นเปลือกนะคะที่เห็นว่าเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เป็นเปลือกกินได้หรือยังคะ
1: ย
0: ังรับประทานไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวเปลือกนะคะยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเมื่อเสร็จแล้วเราจะต้องนำข้าวเปลือกไปกระเทาะเปลือกออกเรียกว่าสีข้าวนะคะเมื่อข้าวแล้วเนี่ยข้าวที่ได้ออกมาจะเป็นสีนี้ก่อนข้าวที่ได้ออกมาจะเป็นสีอะไรเนี่ยสีออกสีอะไรคะสีออกน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเหลืองๆเขียวๆนิดหน่อยค่ะเขาเรียกว่าข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ใช่แล้วค่ะข้าวกล้องคือข้าวที่ผ่านการสีเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะกลายเป็นข้าวกล้องค่ะและต่อมาถ้าเรานำข้าวกล้องไปสีอีกสีข้าวอีกรอบหนึ่งนะคะข้าวกล้องที่เห็นเป็นสีน้ำตาลก็จะหลุดออกจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรคะสีขาวค่ะเรียกว่าข้าวสารพูดสิคะ
1: ข้าวสาร
0: แต่ข้าวไม่ใช่มีแค่สายพันธุ์เดียวนะเพราะว่ามี
1: สองอ
0: ันข้าวสารมีทั้งสองสีเลยแต่ว่าทำไมเป็นสีขาวอ่อนกับสีขาวเข้มเด็กๆทราบไหมคะเพราะอะไรอะครับทั้งสองถ้วยคุณของคุณครูปิงต้องเอาไปหุงก่อนทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าชนิดข้าวเหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่เหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แต่เป็นข้าวสารเหมือนกันนะแต่สีเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่เหมือนเพราะว่าเป็นข้าวคนละชนิดค่ะถ้วยนี้เป็นข้าวสารนะคะที่เป็นข้าวหอมแต่ว่าถ้วยนี้เป็นข้าวเหนียวพูดสิคะข้าวเหนียว
1: ข
0: ้
1: าวเหน
0: ีย
1: ว
0: ข้าวเหนียวมีสีเป็นอย่างไร
1: ขาว
0: ขุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าข้าวสารสีเป็นอย่างไรลูกจะเป็นใสหรือเป็นขุ่นเป็นใสนะคะไม่เป็นขุ่นๆถ้าเป็นข้าวเหนียวจะสีขุ่นๆเด็กๆก็ต้องรู้จักการสังเกตนั่นเองวันนี้คุณครูปิ๊งมีข้าว4ชนิดมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชนิดของข้าวมี4อย่างอะไรบ้างทบทวนกันอีก1ครั้งข้าวอะไรคะเด็กๆข้าวอะไรนะลูกข้าวอะไรคะ
1: ข้าว
0: อะไรนะคะข้าวสารค่ะเพราะว่าเมล็ดเป็นอย่างไรคะใสหรือขุ่นใสหรือขุ่นลูกใสนะคะก็คือข้าวสารเมล็ดของเขาจะใสๆค่ะต่อมาข้าวอะไรคะ
1: ข้
0: าวอะไรนะลู
1: ก
0: ถูกต้องค่ะข้าวเปลือกเด็กๆจะเห็นสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเปลือกยังห่อหุ้มเมล็ดข้าว

0: ่นั่นเองนะคะเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะถูกต้องต่อมาอุ๊ยข้าวอะไรคะข้าวอะไรคะข้าวอะไรกันแน
1: ่
0: สีเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้ำตาลเขาเรียกข้าวอะไรคะสีออกน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆหน่อยๆแบบนี้เรียกข้าวอะไรนะข้าวอะไรคะฮะเรียกว่าข้าวกล้องพูดใหม่สิคะข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้องคุณครูปิ๊งบอกแล้วว่านำข้าวไปสีกี่ครั้ง
1: หน
0: ึ่งครั้งออกมาเป็นอะไรคะข้าวกล้องนะคะสีก็จะยังไม่ขาวนะคะเพราะว่าสีเพียงครั้งเดียวนะเด็กๆก็จะสังเกตว่าเมล็ดนะคะก็จะมีสีออกเขียวๆหรือน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ
1: ข้าวเหน
0: ีย
1: ว
0: ข้าวเหนียวใช่ไหมคะแต่ว่าข้าวเหนียวอันนี้สุกหรือยังสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวอันนี้สุกแล้วแต่ข้าวเหนียวที่คุณครูปิ๊งนำมาสุกหรือยัง
1: ย
0: ังไม่สุกสีเมล็ดของข้าวเหนียวก็จะเป็นยังไงคะขาวขุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในภาพคุณครูปิ๊งนำภาพข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วมาสีของเมล็ดก็จะใสขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังขุ่นกว่าเมล็ดของข้าวสารนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงชนิดของข้าวกี่ชนิดเอ่ยลองนับสิคะ1ข้าว1ข้าวอะไร
1: ข้าวเปล
0: ือก2ข้าวกล้อง3
1: ข้าวสาร
0: 4ข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งมีเกมให้เล่นด้วยคุณครูปิ๊งก็มีบัตรคำ4ใบแต่ว่าจะให้เด็กๆสังเกตว่าเป็นข้าวอะไรนะคะให้เด็กๆสังเกตว่าเป็นข้าวอะไรและจะให้เด็กๆออกมาวางบัตรคำของคุณครูไว้ที่ด้านหน้าของเมล็ดข้าวที่คุณครูนำมาให้ดูเดี๋ยวคุณครูปิดคำก่อนฟึ๊บเด็กๆจะจำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะอ่านบัตรคำนะคะให้เด็กๆฟังเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะนำบัตรคำนะคะให้เด็กๆได้จับคู่ในการสังเกตคำต่างๆค่ะของบัตรคำนะคะให้ตรงกันกับเมล็ดข้าวนะคะหรือว่าชนิดของข้าวนั่นเองค่ะ

0: สีเขียวนะคะคุณครูปิ๊งเขียนไว้ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียว
0: สีฟ้าอ่านว่าข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: ข
1: ้
0: าวสาร
1: ข้าวสาร
0: สีเหลืองอ่านว่าข้าวเปลือก
1: ข้าวเปล
0: ือ
1: ก
0: และสีส้มอ่านว่าข้าวกล้อง
1: ข้าวกล
0: ้
1: อง
0: เด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังคะถ้าอยากเล่นเกมแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือน่ารักมากค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้อยากได้บัตรสีอะไรดีคะสีเขียวสีเขียวอ่านว่าอะไรคะ
2: ข้าวเหนียวค่ะ
0: ข้าวเหนียววางตรงไหนคะข้าวเหนียวลองวางสิถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อมาขอเชิญน้องสกายค่ะสกายอยากได้บัตรสีอะไรครับสีอะไรครับสีฟ้าอ่านว่าอะไรข้าวอะไรข้าวอะไรครับ
2: ข้าวเปลือก
0: ใช่เปล่าเขาอ่านว่าอะไรข้าวอะไร
2: ข้าวสารครับ
0: อ้าวข้าวสารดูสิคะข้าวสารอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือค่ะคนต่อไปขอเชิญน้องซินค่ะเหลือ2ป้ายน้องซินมาทางนี้ลูกเหลือ2ป้ายมีสีเหลืองกับสีส้มน้องซินเอาสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มน้องซินสีส้มอ่านว่าอะไรนะลูก
2: ข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้องใช่ไหมคะวางตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะและบัตรคำสุดท้ายค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าบัตรคำสีเหลืองใบสุดท้ายหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะอ่านว่าอะไรคะข้าวอะไรคะ
2: ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือกวางตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะตั้งใจฟังก็เลยจับครูได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะทั้งการจับคู่นะคะชนิดของข้าวกับบัตรคำค่ะเด็กๆ ก็ต้องสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นสังเกตสีหรือคำต่างๆค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจโอ้โหฟังคุณครูปิ๊งแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ชื่อสมชายครับมีอาการซึมเศร้าครับ
2: ซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่รู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจมากกว่าปกติหรือว่ามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะในกิจวัตรประจำวันเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอาการทั้งหมดนี้เป็นติดต่อกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า
1: อาการเริ่มต้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นตัวเองเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดโลกมันเป็นสีเทาไปหมดอะครับ
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ว่าอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ30-40 ปีอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องดูแลวัยอื่น
1: ๆเรื่องงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการนะครับด้วยความเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยครับด้วยปัญหาส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเก็บกดเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอยู่แล้วทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราเก็บไว้มันออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเรารับตรงนั้นไม่ได้จนรู้สึกมันพังทลายหมดเราไม่โอเคมากๆในจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีกรมสุขภาพจิตที่โทรไปถามครับเขาแนะนำว่าให้เราให้ไปหาหมอโดยด่วนเราก็เลยตัดสินใจไปหาครับ
2: วันนี้ที่คุณสมชายมาหาหมอเนี่ยนะคะก็คือหยุดยาไปตอนนั้นเนี่ยคืออาการดีขึ้น
1: ใช่ครับคือหลังจากทานยาไปมันคือเหมือนเราเป็นปกติเลย
2: ตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะทุกที
1: หลังจากทานยาครั้งแรกประมาณสัก3เดือนได้ครับ
2: ค่ะ
1: เราก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างมันกลับมาครับ
2: กลับมาเป็นปกติเลย
1: ใช่ครับด้วยความมั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็เลยหยุดยาไปโดยตัวเอง
2: ยารักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ายาต้านเศร้านะคะยาทำให้อารมณ์ดีนะคะยาเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะในการปรับนะคะสมดุลของสารเคมีในสมองอันนี้คือหน้าที่หลักเลยนะคะ

0: ู้สึกที่มันเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยครับผมก็มีความคิดมาหลายครั้งเหมือนกันแต่มันก็ยังดีตรงที่เรายังมีความคิดที่ว่าเหมือนโดยที่ว่าครอบครัวเรายังเข้าใจอะครับมันก็มีความคิดที่เรารู้สึกแคร์ครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่มีภาระอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ต้องมาห่วงเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเองครับ
0: แต่หลังจากที่คุณได้เริ่มกินยาแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยถือว่าค่อยๆดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับมันก็ stable ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำพูดอะไรง่ายๆที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับใครเลยแต่มันเป็นตัวทริกเกอร์เราที่ทำให้รู้สึกแย่คำพูดง่ายๆครับเหมือนคำว่าสู้ๆนะคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เป็นคำที่เชียร์อัพเราให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกพอเหมือนสู้ๆนะมันเหมือนการปล่อยให้เราไปสู้คนเดียวมากกว่ามันไม่ใช่การที่มาช่วยเราอะไรครับ
0: ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่บอกในรายละเอียดตรงนี้กับหมอนะคะแล้วก็คิดว่าจริงคุณแล้วก็ครอบครัวโชคดีด้วยที่ว่าคุณได้นึกถึงพวกเขาแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้คุณได
1: ้
0: นะคะพยายามนึกหรือพยายามคิดถึงสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราในตอนนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นในบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาจนหายนะคะหมอก็อยากฝากนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หมดหนทางถึงแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นความคิดในเชิงลบแต่ว่าเมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะพบว่าโรคนี้เนี่ยค่ะมีหนทางที่สดใสขึ้น
1: โรคนี้บางทีคนเราอาจจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากให้มองว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคจิตชนิดนึงมันคือการป่วยชนิดนึงครับอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อหาทางที่มันสามารถรักษาได้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับ

0: ัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แ

0: ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก 5cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกแล้วก็จะได้เล่นอะไรคะเล่นตามมุมต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน ปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะ
1: วาดภาพ
0: ด้วยสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยสำลีค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะใช้ไม้สำลีพันก้านแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ทำงานศิลปะของเรามีอะไรบ้างกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันมีอะไรบ้างคะลูก
1: มีดินน้ำมันกับผงดินน้ำมัน
0: ถูกต้องค่ะมีดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอะไรบ้างลูก
1: มีกระดาษแล้วก็มีสี
0: ใช่แล้วค่ะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนใช่ไหมลูกและกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราวันนี้นะคะมีนี่คุณครูปิงมีภาพด้วยนะเป็นใบนะคะกระดาษภาพต้นข้าวค่ะและฟองน้ำและภาชนะใส่สำหรับใส่สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะไม้สำลีพันก้านนะคะที่คุณครูปิงบอกนะคะว่าใช้ไม้สำลีพันก้านด้วยผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเรียกว่าแผ่นรองนุ่มค่ะวันนี้นะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะหันมือกับหลังข้างหนึ่งเอานิ้วโป้งกับนิ้วก้อยมาติดกันไว้ทำได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะคะหัวแม่

0: ก้อยเอามือวางลงค่ะเยี่ยมมากค่ะจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มขยับนิ้วมือได้เก่งขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำการพิมพ์ภาพนะคะด้วยสำลีกันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีใบงานภาพต้นข้าวให้เด็กๆนะคะเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเคยเห็นต้นข้าวไหมคะเมื่อเมล็ดข้าวนะคะออกรวงเมล็ดข้าวจะเป็นสีอะไรนะคะ
1: เป
0: ็
1: นเปล
0: ือ
1: ก
0: เป็นเมล็ดข้าวเปลือกอะสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: ออกสีเหลืองๆใช่ไหมคะเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลใช่แล้วค่ะและใบข้าวล่ะคะใบข้าวสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องค่ะฉะนั้นคุณครูปิงนะคะก็จะมีสำลีพันก้านนะคะไว้สำหรับสีของเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวค่ะสีเหลืองเด็กๆก็ใช้สำลีพันก้านนะคะจุ่มที่ฟองน้ำและนำมาพิมพ์ค่ะพิมพ์เป็นจุดๆให้ระบายแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: ระบายนะคะพิมพ์ภาพต้องจุดลงไปนะคะจะเป็นจุดกลมๆค่อยๆพิมพ์จะเป็นจุดกลมๆนะคะแบบนี้ค่ะและเมื่อเด็กๆใช้สีเหลืองแล้วเอาไว้ในฝั่งสีเหลืองเหมือนเดิมเอาไว้ให้เพื่อนใช้ต่อได้ต่อมาทำส่วนของใบเด็กๆก็ใช้สีเขียวนะคะจุ่มแล้วก็กดปั๊มนะคะพิมพ์ลงไปค่ะทำได้ไหมคะภาพที่ออกมานะคะจะเป็นจุดๆนะคะลูกเด็กๆอยากทำแล้วหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรคะ
1: ใช
0: ่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมให้เด็กๆนะคะมุมที่1มุมหนังสือค่ะมุมที่2มุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมที่3วันนี้เป็นมุมบล็อกค่ะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยแต่ต้องคอยฟังเสียงอะไรด้วยคะเพลงเก็บของคุณครูค่ะเมื่อได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่นะคะเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูนะคะเพื่อจะนำเสนอผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะตัวที่1ทำอะไรคะ
1: ปั่นน้ำมัน
0: กับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับตัวที่2ล่ะคะเชิญพิมพ์สัญลักษณ์เลยนะคะตัวที่3ล่ะคะ
2: พิมพ์ภาพด้วยสำลี
0: พิมพ์ภาพด้วยสำลีก็พิมพ์ภาพสัญลักษณ์ด้วยค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นช่วยกันหรือเปล่านะ
2: ช
1: ่วยกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะทำตามข้อตกลงของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆอยากออกมาเล่าผลงานหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะขอเชิญผลงานของน้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยทำผลงานชิ้นนี้ทำอะไรคะวันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรคะ
3: ทำกิจกรรมใหม่
1: กิจกรรมใหม่เป็นการพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกใช้อะไรพิมพ์คะ
3: สามลีค่ะ
1: สามลีโอ้โหตอนนี้ได้ภาพมานะคะก็จะเห็นว่ามีจุดๆเต็มเลยใช่ไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นการพิมพ์ภาพด้วยสำลีค่ะเด็กๆจะใช้สำลีพันก้านนะคะกดสีนะคะที่อยู่ในฟองน้ำใช่ไหมลูกแล้วก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมคะเอ๊แต่คุณครูปิ๊งเห็นน้องก้าวค่ะพิมพ์ตรงเมล็ดข้าวเป็นสีเขียวแสดงว่าเมล็ดข้าวสุกหรือยังคะยังใช่ไหมลูกเด็กๆนะคะสามารถใช้ความคิดจินตนาการของตนเองค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเมื่อผลงานแห้งแล้วเด็กๆนำไปทำอะไรคะไปบอกเล่าให้คุณครูทำอะไรลูกจดบันทึกใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนวาดภาพบ้างคะวันนี้โอ้โหหลายคนนะคะก็ได้วาดภาพนะคะด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมนะคะครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วก็จะเข้าไปไหนคะเล่นตามมุมวันนี้คนไหนเล่นตามมุมกับเพื่อนบ้างคะเล่นกับเพื่อนสนุกไหมคะลูกสนุกใช่ไหมคะจะได้แบ่งปันกันเล่นนะคะฝึกการเล่นรวมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมบ้างนะโอ้โหเด็กๆอยากเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเกมชุดใหม่มาให้เด็กๆเล่นด้วยนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะ

0: ลาลาลาไก่สองขาเดินมาแต่ไกลฉันรีบบอกให้มาเร็วไวไก่ดีใจร้องเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอามือลงค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆเล่นกันเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับความสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะเมื่อเด็กๆได้เกมแล้วก็นำภาพเกมออกมานะคะจากซองค่ะเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ด้านหลังนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีสัญลักษณ์อะไรนะนกแก้วใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆต้องสังเกตสัญลักษณ์ทุกครั้งนะคะเวลาทำกิจกรรมเด็กๆจะได้เก็บเกมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้ภาพแล้วเด็กๆก็หงายภาพขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตภาพค่ะวันนี้เราจะเรียงลำดับความสูงของต้นข้าวนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพต้นข้าวก่อนนะคะว่าต้นไหนนะต่ำที่สุดเด็กๆลองมองสิคะ
1: ต้นข้าว
0: จริงหรือเปล่าสังเกตดีๆนะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะต้นไหนคะที่ต่ำที่สุดเอานำมาวางด้านบนเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะตอนนี้เหลือ4ลำดับแล้วเด็กๆก็ต้องลองสังเกตภาพ4ลำดับนี้นะคะว่าต้นไหนใน4ภาพนะต่ำที่สุดขอเชิญน้องซินค่ะต้นไหนคะที่ต่ำที่สุดคะนำมาต่อเป็นภาพที่2เลยถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีเด็กๆในกลุ่มรวมกันหลายคนเด็กๆก็ช่วยกันสังเกตได้ไหมคะได้ใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะเป็นเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะเด็กๆต้องสลับกันเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นด้วยคอยฟังเสียงสัญญาณของคุณครูปิ๊งนะคะว่าคุณครูปิ๊งให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเมื่อไหร่เด็กๆก็เปลี่ยนกลุ่มนะคะการเล่นเกมนี้ค่ะก็จะสลับกันกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะกลุ่มที่4กับหลังหันครับ

0: ก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะมาเข้าที่เรียบร้อยแล้วเอ๊เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเก็บไว้ที่ไหนคะที่เดิมใช่ไหมลูกในมุมเกมการศึกษาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ใครแบ่งเพื่อนเล่นบ้างเล่นร่วมกันกับเพื่อนหรือเปล่าคะแบ่งปันกันไหมคะแบ่งปันกันใช่ไหมคะทำตามข้อตกลงของเราเลยค่ะเด็กๆวันนี้เล่นเกมนะคะเรียงลำดับความสูงของต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: น
0: อะไรลูกต้นข้าวใช่ไหมคะต้นข้าวก็มีลำดับความสูงเด็กๆบางคนบอกว่าหนูสังเกตจากรวงข้าวค่ะรวงข้าวภาพที่1ก็จะมี1รวงภาพที่2ก็จะมี2รวงภาพที่3ก็จะมี3รวงภาพที่4ก็จะมี4รวงและภาพที่5มีกี่รวงคะ5รวงเอ๊เด็กๆทำได้กันทุกคนครูก็ขอชื่นชมค่ะแต่เอ๊ะวันนี้เราทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: เราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็ได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เพื่อนๆออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องอะไรคะพี่ก้าวออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะ
1: ไป
0: บริจาคของใช่ไหมคะการมีน้ำใจนั่นเองค่ะแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ใช่ไหมคะและมีเพื่อนออกมาแบ่งปันเรื่องทำอาหารด้วยใช่ไหมคะช่วยคุณพ่อมีน้ำใจช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาหารนั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะที่เด็กๆรู้จักการมีน้ำใจและแบ่งปันค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำท่าทางประกอบเสียงสัญญาณใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆได้ฟังเพลงอะไรด้วยเพลงชาวนาทำท่าเป็นอะไรคะเป็นชาวนาประกอบเพลงชาวนานั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะเราเปลี่ยนหน่วยหรือยังลูก
1: เปล
0: ี่ยนหน่วยเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยข้าวใช่ไหมลูกแล้ววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะชนิดของข้าวเก่งมากเลยค่ะมีกี่ชนิดวันนี้คุณครูปิ๊งนำมาให้ดูมีกี่ชนิดคะ
1: 4
0: ชนิดมีอะไรบ้างข้าวอะไรคะ
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวกล้องข้าวสารข้าวเหนียวโอ้โหคุณครูปิ๊งยังให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ใช่ไหมคะบัตรคำกับข้าวชนิดต่างๆนั่นเองเด็กๆก็สามารถเล่นเกมได้น่ารักมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆช่างสังเกตนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองเด็กๆกิจกรรมมี3กิจกรรมจำได้ไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่1
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น้ำม
0: ันกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วันนี้เราทำอะไรคะขอเรียกว่าอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรคะด้วยสำลีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็เข้าไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะแบ่งปันกันเล่นและสามารถเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ตามข้อตกลงของเราค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันเสร็จแล้วก็หมดเวลาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะพร้อมแล้วหรือยังคะชูมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบาย คิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกร

0: ในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอ่านลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
3: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
2: เอ้าดูก่อน
4: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณแคน
4: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
3: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
4: ครับ
3: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็คืออย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
4: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
3: พิษที่ทำให้เกิดการกรดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแคท
4: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
3: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแคทถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหล

0: การสัมผัสคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
1: เอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
0: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคนเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดกร่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0: ใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
1: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
0: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดขอนบริเวณผิวหนังครับ
1: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
0: ัน
1: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: สวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาพึ่งอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมาจาก Brain ก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่า Interface ก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะซึ่งอันนี้เองนะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่าสไปนัลคอร์ดอินเจอรี่ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะครับส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาหาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาหาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้สามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่10,000ถึง100,000เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่มั้ยพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองละอาจจะ

ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะเพื่อที่จะเอาสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะแอคทีเวตจอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I think too หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตัวนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตแอปครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่นอร์มอลในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป

0: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได
1: ้ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
0: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
1: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนนึงปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
0: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
0: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
1: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรม

0: กรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
2: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ นะฮะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรได้แขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
2: นึกเลย
0: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะเล่นเป็นไรเล่นเป็นไหม
2: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ครับนี
2: ่ชอบครับแกก็ชอบนะ
3: คิดว่าเล่นได้ไหม
2: คิดว่าเล่นได
3: ้ได้เนาะ
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
3: รับให้ได้นะ
2: ทำ
3: เล
2: ย
3: ทันไหม
0: โอเคค่ะแล้ว
3: หายลุ้นทันไหมทันเอียง
4: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
3: ร
4: ับ
3: ไม่ได
1: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือจุดคิดถึงคุณศิษย์มากๆตอนนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ย มันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
4: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
8: ตรงไป
4: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
0: ชนแล้วหลับตาครับ

ช่นถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเช่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วเปิดแล้วไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดปวดที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
3: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
2: ๆหมอขอบ่น
3: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าแล้วคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเริ่มกำเริบอีกด้วยนะครับ
4: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
2: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ discharge ไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วนโอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนี่แหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า referin กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศิริจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่รอที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่าลำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นก็จบ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: หมอบ่นหมอบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้

ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่

0: ดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NVT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคนะคะยังคงพร้อมใจแต่งชุดดำเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามไปจากคุณชัยชนะโรธ

0: นาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ด้านหลังของผมนะครับยังคงมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดครับบรรยากาศแห่งความอาลัยและความจงรักภักดียังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณท้องสนามหลวงโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายโดยประชาชนที่เดินทางมานะครับก็ต่างกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองพร้อมกับถุงยังชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งและเสียสละซึ่งยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจำจนถึงปัจจุบันจึงตั้งใจที่จะมากราบพระองค์ท่านเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
2: ประทับใจมากแกช่วยเหลือทุกอย่างประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าค่ะลงดูแลพื้นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ช่วยเหลือประชาชนดีมากค่ะคือรักพระองค์ค่ะ
3: กรณียกิจที่ท่านแบบได้ทำให้ปวงชนชาวไทยอะค่ะทุกด้านช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเราทั่วไปทุกๆภาคคิดถึงมาก
4: เห็นพระราชกรณียกิจท่านแล้วตั้งแต่ท่านอยู่กับในหลวงของเราคือรักท่านอ่ะพูดแล้วเห็นแล้วก็อยากบอกให้คือรักท่านเพราะเราเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะ
1: ทั้งนี้ภายในพื้นที่บริเวณการจัดงานนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือขอสมก.ก็ยังมีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันด้วยครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาในการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับประกอบด้วยช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.จนถึง 16:00 น.และช่วงเวลาสุดท้ายนะครับคือเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยทางจุดคัดกรองนะครับจะปิดในเวลา 20:00 น.ครับ
0: คุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์นะคะรายงานมาจากในวันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
5: สลับมาติดตามประเด็นร้อนนะครับมีความคืบหน้าในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปส.กำลังเร่งขยายผลกันอยู่เพื่อจะแกะรอยเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทีนี้ตอนนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพัสดุแล้วก็บุคคลที่นำมาส่งให้แอร์โฮสเตสสาวที่คอนโดครับล่าสุดทางตัวพนักงานขนส่งพัสดุคนนี้ที่เอามาให้แอร์สาวเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ามาพบตำรวจเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วทางปปส.ได้มีการสอบปากคำแล้วแต่ผลปรากฏว่าเป็นคนละคนกันคนที่มาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่พนักงานขนส่งพัสดุที่ปปส.ต้องการจะสอบปากคำเนื่องจากคนละคนมากันคนละวันครับกิติกรครับเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนที่นำเอกสารมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หลังจากปรากฏภาพวงจรปิดในวันที่23มิถุนายนเวลา 11:15 นาทีที่เจ้าตัวเข้าไปส่งพัสดุที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาซึ่งเป็นที่อยู่ของนางสาวมีนาผู้ต้องหานะครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามในหลายๆประเด็นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ
6: you

0: วนคนที่ให้ข้อมูลคือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ครับหลังจากที่สอบปากคำนายกิติกรแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่านายกิติกรพนักงานส่งสินค้าเอกชนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับที่ทางปปส.ต้องการจะสอบปากคำคือนายกิติกรได้ส่งของในวันที่23มิถุนายนโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตัวพนักงานขนส่งสินค้าต้องสงสัยส่งของวันที่22มิถุนายนก่อนหน้านั้น1วันแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช้รถยนต์สีเข้มขอให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามารายงานตัวด่วนครับ
1: เราได้ตรวจสอบนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับเป็นคนละคนกับคนที่ทางสำนักงานปปส.เราต้องการตัวนะครับก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคนส่งพัสดุพันกล่องต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนนะครับไปให้กับทางสาวมีนาซึ่งจากภาพข่าวที่ได้มีการเผยแพร่และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็ทำให้มีพลเมืองดีนะครับส่งของนะครับให้กับทางน้องมีนาเนี่ยมาแสดงตนนะครับที่ทางโรงพักสำโรงเหนือแล้วก็วันนี้เองสำนักงานปปส.ก็เชิญมาให้การซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับพบว่าน้องที่มาแสดงตนเนี่ยส่งพัสดุให้กับคุณมีนาจริงนะครับแต่เป็นคนละวันและเป็นพัสดุคนละรายการก็เรียนอย่างนี้ว่าที่บอกว่าคนละวันคือพัสดุที่ต้องสงสัยว่าเป็นเฮโรอีนเนี่ยคือถูกส่งเมื่อวันที่22นะครับมิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงเศษแต่ว่าน้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา5โมงเช้าเศษซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนละคนแล้วก็รายการเพื่อดูคนละรายการครับ
2: กล่องก็คนละสีถูกต้องไหมครับ
1: กล่องคนละสีครับและขนาดก็ต่างกันชัดเจน
2: 22คือสีน้ำตาล
1: สีน้ำตาลเป็นกล่องขนาดใหญ
2: ่23คือสี
1: เป็นกล่องพัสดุพลาสติกสีดำ
2: 22มีรถมอไซค์หรือรถยนต์มาส่ง
1: เป็นรถ22เป็นรถยนต์ครับ
2: 23นี่คือน้องเป็น
1: 23เป็นขี่มอไซค์
0: ทีนี้เพจที่ทักไปที่คุณมีนาที่ว่าให้ช่วยหิ้วของไปเนี่ยนะครับเป็นเพจอวตารที่ชื่อโรสกับมีอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งตกลงแล้วเป็นคนเดียวกันบัญชีเดียวกันหรือไม่เรื่องนี้พันตรวจตรีท่านยังไม่ยืนยันว่าเป็นบัญชีเดียวกันนะครับยืนยันว่าเพจบัญชีโรสนี่แหละคือเพจที่มีการติดต่อกับมีนาเพื่อต้องการจะให้ส่งพัสดุที่ว่านี้ไปที่ออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ก็กำลังประสานความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วก็แอปเพื่อจะสืบสวนให้ได้ครับว่าเพจนี้เป็นใครครับ
1: ปรากฏล่องรอยนะครับให้เราสืบค้นได้ครับกำลังใช้ความพยายามแล้วก็ความร่วมมือกับทุกหน่วยอยู
3: ่เราจะตอบถามแล้วว่าเตะจะถือไปครับที่มีการเป็นชักชวนให้มันเป็นตัวบอกอะไรตรงน
1: ี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เคยมีประสบการณ์หลายคนนะครับที่พยายามติดต่อและให้ข้อมูลหากว่าใครได้มีการเคยพูดคุยกับ Facebook ที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับก็อยากให้ติดต่อประสานงานเข้ามาที่สำนักงานปปส.ครับ
0: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอน 23:30 นาทีนะครับทางนายกิติกรไรเดอร์คนนี้ที่ว่ามาแล้วปรากฏว่าผิดคนเนี่ยนะครับได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือนะครับเนื่องจากว่าถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่นำพัสดุใส่กระเป๋าว่าจ้างไปให้กับแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดข้ามชาติเมื่อคืนก็เลยเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบสวนออกมาเป็นคนละคนกับที่เจ้าหน้าที่ต้องการครับ
4: มาขยายผลกันต่อนะคะกรณีแอร์การบินไทยถูกจับขนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับ

0: พิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีชื่ออวตารที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: บอกว่าเป็นชื่อโรสค่ะซึ่งจากข้อมูลการสนทนาก็พบว่าแอร์สาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับโรสนะคะหรือว่าผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้บัญชีอวตารนั่นเองโดยผู้ต้องหาเองนะคะนางสาวมีนาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาก็ยังยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการประสานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP พบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับพิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีบัญชีอวตารชื่อว่าโรสค่ะโพสต์หาผู้ที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ20กิโลกรัมเพื่อฝากขนส่งสินค้าโอท็อปและสินค้าไทยซึ่งจากข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบแอร์สาวและแฟนหนุ่มก็เข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์นะคะพร้อมกับมีการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้บัญชีอวตารโดยผู้ต้องหาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาเองก็ยังยืนยันบอกว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำจนต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอัตราค่าจ้างดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับการรับพิ้วสินค้าทั่วไปหรือไม่หลังจากที่มีการตกลงรับงานผู้ส่งก็นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนที่แอร์สาวจะนำติดตัวเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพอไปตรวจสอบบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสค่ะก็มีการปิดใช้งานไปแล้วและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
2: ตอนนี้เรากำลังดูและกู้ข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยหลังจากที่ของไม่ได้ส่งถึงปลายทางเนี่ยเขาก็ปิดแอคเคาท์ไป
3: โรสที่มีตัวตนเป็นอวตารนะคะ
2: เป็นอวตารแต่มีหน้าคนเนี่ยไม่ได้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์อะไรนะ เป็นหน้าคนในโปรไฟล์
3: เขาประสาน
2: ตร
3: งก
2: ับ
3: ต
2: ั
3: วแอร์
2: กับ
3: แฟนนะค
2: ุณชื่อรู้ประสานกับทางตัวแอร์ครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยแอร์กับแฟนเนี่ยเขาคุยกัน
3: แอร์เขาทำที่ตอบไปนะทำที่แบบนี้มากี่คร
2: ั้งคือเขารับงานในลักษณะแบบเนี้ยฝากของไปเพื่อนแอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ทำเขาเพิ่งทำงานมาได้แค่สองปี
4: นี่เรียกค่าจ้างแปด
2: ค่าจ้าง 8,800
0: เลขาธิการปปส.ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าณขณะนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัวและคาดว่าภายในประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมส่วนการสืบสวนของไทยยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางตำรวจออสเตรเลียเพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดในคดีนี้ต่อไป
2: ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ทางการออสเตรเลียเองเนี่ยจากที่เราประสานเขาก็ยังชั่งน้ำหนักยังให้ความเป็นธรรมหรือว่าคนแอร์ท่านเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ถึงจะรู้เรื่อง
4: เสพติดที่สวัสดิ์เจริญนี่เป็นปลายทางนี้อาจจะเป็นคนไทยหรือคนออสเตรเลียหรือยังไงความข้อมูล
2: ยังอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางการออสเตรเลียเขายังไม่เปิดเผยเนื่องจากว่าเขาก็ขยายผลต่อเนื่องเขาอยู่เราก็ไม่ยังไม่ก้าวล่วงตรงนั้นเพราะว่าเขาก็หวังผลที่จะดำเนินการกับเครือข่ายในประเทศให้ได้
5: ขณะที่ทางการไทยก็พร้อมจะดูแลลูกเรือไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงแล้วก็จะร่วมมือกับทุกกระบวนการในการสอบสวนครับซึ่งขณะนี้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานของไทยนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าทางเลขาธิการปปส.ได้พูดคุยกับบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาตามคลิปกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการนัดสอบปากคำช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงนายกิติกรนะครับที่ปรากฏว่าคุยเรียบร้อยแล้วเป็นคนละคนกันส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ครับปปส.

0: ต่อจะร่วมประชุมกับทางการออสเตรเลียโดยสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับรูปคดีต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นที่ว่าลูกเรือสาวอาจจะไม่รู้ว่าของที่รับหิ้วนั้นเป็นยาเสพติดเรื่องนี้พลตรวจโทรุฑพลบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการออสเตรเลียและดุลพินิจของศาลออสเตรเลียครับแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบกับข้อมูลของทางการออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ข้อมูลและหลักฐานของไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของบัญชีอวตารที่ชื่อโรสหรือว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนั้นเบื้องต้นทางปปส.จะเป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
1: รับของมาจากใครอะไรไงการติดต่อช่องทางไหนนะครับเพื่อที่จะสืบสวนสืบหาผู้ที่มาส่งของเบื้องต้นครับ
2: อย่างในเรื่องของโทษนี่ถ้าสมมติว่าแอร์นี่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยาเสพติดแต่ว่าเหมือนรับฝากที่ตามปกติในเรื่องของความเห็นจะเป็นล
1: ัก
2: ษณะย
1: ัง
2: ไง
1: อันนี้คงอยู่ที่ทางออสเตรเลียนะอยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลออสเตรเลีย
0: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงโดยทางการไทยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นักข่าวถามว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันทางสายการบินก็ต้องกำชับบุคลากรในองค์กรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตทางการออสเตรเลียจะบอยคอตสายการบินไทยหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเชื่อว่าต่อไปการบินไทยจะต้องตรวจสอบทุกอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นเพราะทางการออสเตรเลียมีข้อมูลมีแหล่งข่าวและมีข้อพิรุธบางประการจึงสามารถตรวจสอบได้จนนำไปสู่การจับกุมครับ
2: แสดงว่าที่เขาตรวจนี่เขาสืบทราบแล้วว่ามันมี
3: เขาก็คงมี
2: ไม่ใช่สิ่งตรวจแต่ว่าคือจอดจงว่า
3: ก็คงมีอะไรที่ครับพิรุธอะไรบางอย่างนะครับก็เขาเป็นไรเขาให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันนะครับ
4: อีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยจะต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่าในระยะนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แล้วในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนั้นมีฝนตกต่อเนื่องทีเดียวประกอบกับทางฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาก็มีฝนตกหนักส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ย่านชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าเช้านี้ระดับน้ำแม่สายอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วแต่ว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังมีฝนตกต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานกว่า48ชั่วโมงเริ่มส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตซึ่งล่าสุดนะคะโรงเรียนอนุบาลแม่สายค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลแม่สายเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีการประกาศปิดการเรียนการสอนวันนี้1วันเนื่องจากฝนตกจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนประกอบกับยังมีน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนเนื่องจากว่าอยู่ในจุดรับน้ำที่ทำให้มีภาวะน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งโดยนายปรีชากาวิจัยผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกในแม่สายปริมาณมากทำให้มีน้ำรอการระบายเกิดท่วมขังภายในโรงเรียนค่ะแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเข้ามาดูแลแก้ไขในเบื้องต้นจึงสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันก่อนสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายเช้านี้แม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าระดับน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่ว่าสีของน้ำนั้นยังมีสีขุ่นต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดเชียงรายไม่ได้มีเพียงแค่ที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับที่อำเภอเชียงของก็มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเย็นหมู่7ตำบลริมโขงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครับทางด้านนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้นำเจ้าหน้าที่ปภ.พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สำรวจความเสียหายและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกอบด้วยน้ำดื่ม500แพ็คผ้าห่ม200ผืนและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
4: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายบนถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนค่ะหลังน้ำกัดเซาะผิวทางจนเป็นโพรงนะคะล่าสุดทางแขวงทางเชียงรายที่2ต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็จัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนในขณะนี้ก็เปิดให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรได้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข1290ถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนช่วงกิโลเมตรที่80ถึง82ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากวัดเทพนิมิตประมาณ2กิโลเมตรได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะผิวทางจนเกิดเป็นโพรงจุดดังกล่าวเนี่ยเดิมอยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนน1ช่องจราจรเปิดใช้งานได้อีก1ช่องทางสำหรับการสัญจรแต่ว่าหลังเกิดเหตุน้ำเซาะกันอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องสั่งปิดการจราจรที่เป็นการชั่วคราวรถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ภายหลังได้รับรายงานนะคะแขวงการทางเชียงรายที่2ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปดำเนินการทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวได้แล้วขณะที่รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ยังคงห้ามผ่านจนกว่าจะมีการซ่อมแซมและประเมินความปลอดภัยแล้วเสร็จค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตก็เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือแล้วก็เร่งยกของขึ้นที่สูงด้วยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับจนหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำรอระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นไปไว้บนที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่การสัญจรหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะแยกท่าแครงครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทั่วชั่วคราวเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมผิวการจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็เริ่มมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การเดินทางยังได้อยู่แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอกระทู้นะครับเส้นทางป่าตองถึงกระรนแล้วก็ถนนพระภูเก็ตแก้วมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและเกิดปัญหารถติดอยู่หลายช่วง

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอ

0: ี่ยนใคร
1: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
2: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
2: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
2: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
2: มั่นคง
1: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
2: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
1: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
2: ใช่
1: ฮูมากเลย
2: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
4: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
4: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
4: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
4: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
6: า
1: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
4: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างเขาตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: าจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
0: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
1: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือรีแพร์ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
0: อันนี้ก็คืออีโคดีไซน์กับหลัก 4R
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
1: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะ

0: ึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะคะดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
1: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์มากขึ้น
0: ใช่ครับแทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
1: ลด
0: เชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
1: การใช้งาน
0: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
1: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
0: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
1: เหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
0: สุดท้ายก็จะเหลือสมมติเราใช้ไปสักระยะนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU Fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้อตู้อยู่ที่คอร์ฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

เรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่ง

0: ขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะคาราฟิลค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งคาราฟิลค่ะคุณพอดมิตรนายและคุณพีทพันธนายสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตู้อยากรู้ว่าคาราฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทำธุรกิจคาราฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทำการเกษตรแล้วอยากทำงานออฟฟิศหรือว่าโรงงานเดียวว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคำว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเรา
3: อีกผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนอะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษฮะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของคาราฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์นะครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: เชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
0: เ
1: ป็นครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โอ
1: ้ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: เปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้นเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: มันก็ว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
0: มีสิ่งมีชีวิตจริง
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
1: รอบตัว
0: เรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทาง

0: ชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
1: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพี่พอร์ตมันคืออะไรคะ
2: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
1: ่
2: า
1: เทคโนโลยีของการ
2: คือระบบการจัดการครับ
1: ค่ะ
2: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เนี่ยเราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที
1: ่
2: ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
1: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
2: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของเราทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลูกเดียว
1: แล้วลูกที่เหลือค่ะ
2: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
1: ่สมบูรณ์ที่สุด
2: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
1: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
2: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็น
1: ล
2: ูกเมลอนตัวอย่างเช่นนะเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
1: แม่ตัวจับมาก
2: จับได้ครับนี่ครับ
1: มีขนอ่อนๆ
2: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากนี่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
2: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: ป่า

0: ครับทีนี้ก็เชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้แต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมดู
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13ว
0: ัน ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: เขาตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่เขาตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้นะคะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ันจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต
0: ้ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เข้ามาแบบว่ากัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูเมื่อเคยเทสเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: เคโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เชิญทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่ทอมเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่ทอมเมโต
1: ป่ะจริงๆชื่อหนึ่งของคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่ทอมเมโตส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่ทอมเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูมั้ยครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำ
1: ใช่ครับ
0: แปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของเราเลย
1: เราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
0: อ๋ออย่างนี้ค่ะอาจารย์ถูกไหม

0: อ้าวเฮ้ยบ๊วยนี่ว่ะเฮ้ยเป็นไรของบ๊วยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบ๊วยเป็นห่วง
1: ตอน
0: รู้
1: พี่ตอนรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวรเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: เซ
1: ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: เขาปกติชอบ
0: เล่นเวรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบ๊วยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบ๊วยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: สุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้
1: คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได้
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ

0: ีไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
1: ใช่
0: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
1: ใช่เราใช้ดัมเบล
0: ดัมเบลด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
1: เป็นแรงตึงตา

0: น้องฝ้าย
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากปีแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะพี
0: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
1: ใช่
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่
0: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
1: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
1: สนุกไหมคะ
0: สนุกค่ะต่อเลยค่ะ
1: แล้วก็พี่บวยทำของหนู
0: เป็นไงคะ
1: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะยกด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์สนุกไหมย
0: กนี้ชอบ
1: ยกนี้ค่ะใช่
0: เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ้ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
1: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
0: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
0: อยู่ในห้องเลย
1: ธรรมดา
0: แล้วดัมเบล
1: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบรรยายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
2: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอโรบิกแดนซ์กับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
0: ประโยชน์ของ New Body คืออะไรครับ
2: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ้ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
0: แฟตเบิร์นไหม
2: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3 นาที
0: 3 นาที
2: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
0: ฝ้ายสนใจไหม
1: สนใจค่ะ
0: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
2: กล้ามเนื้อด้วย
0: ได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
1: ใช่
0: เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
2: มาดูนะครับ
0: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบ New Body
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
2: ก็มีน้ำหนัก
0: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
2: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
0: การเล่น New Body ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
2: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า New Body มันก็เหมือนเต้นแอโรบิก1คลาสใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
0: ่หนักไปยิ้มอ่ะคะโอ้แต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
2: ใช่นะ
0: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
2: ็
0: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
2: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี
1: ้อุ้ย
0: ดีเลยชอบ
1: เล็กไม่ไหม
0: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
2: เฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
1: โอ้โ
2: หนะ
0: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
2: เราเคย
0: ขวดน้ำที่บ้าน
2: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
0: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
2: ใช่ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
2: ครับ
0: เริ่มต้นยังไงคร
2: ับ แล้วก็ผสมผสาน2 อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
0: มันจะเริ่มเหนื่อยครับต่อเมื่อเราทําต่อเนื่องไปเรื่อย
2: 1 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาแล้วก็เน้นละนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
0: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่
0: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละ ก
1: ็
0: เลยสงสัยได
2: ้ว่า
0: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
2: ใช่
0: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
2: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรม

0: ท่าเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
0: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยก็ทำแค่นี้พอทำบวยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขน
1: ครับ
0: แต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งในหนึ่งจังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
2: ฮะ
1: พี่นับ
0: 1 2
1: 3 4เข้าใจคนเดียวดิ
0: 5 6
1: พี่4 8
0: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่อ
1: ย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่มั้ย9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่มั้ยครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: 84 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ด้านข้างนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี่
0: ได้2ข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ อ้าวได้หมดอ้าวได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อนนะครับคือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: เฮ้ยจริงแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างนะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: ใช่เราพยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช
1: ่มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
3: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
1: คือจริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จ
0: ได
1: ้ไหมนะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าโดยที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ให้เราอยากลองทำสักเซตไหม
3: ค่ะ
1: 84อ่ะสัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
3: 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2ไปเหนื่อย3 3
0: 1 2 3
3: 4รู้สึกว่า
0: 1 2
3: เกร็งแขน
0: 3
3: 7
0: 1
3: 2
0: 3
3: 8
1: คร
3: ับ โอเค
1: 16ครั้งนะใช่ป่ะต้น16ครั้ง
3: ก็แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็ง
3: เริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก็
1: มันดูเหมือนไม่หนักแล้วจริง
0: แต่พอไปนาน
1: ๆอย่าดูถูกนะครับ

0: ต่อไปท่าที่4ครับ
1: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
0: ทำขาใช่ไหมครับ
1: ตัว V ใช่เป็นตัว V นะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายขวาสลับลงสลับ
0: ต้องเร็ว
1: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
0: ้
1: ายแขนทำด้วย
0: ขวาซ้าย
1: แขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
0: ้าย
1: ขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
2: ้
1: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
2: ขวาสลับซ้าย
1: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอ้าวโอเค
0: เจ็บแรงไว้เล่น3นาทีไหม
1: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฝ้ารู้สึกยังไง
0: นี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
2: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
0: เราเพิ่มประสาทสัมผัส
2: ใช่แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
0: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮาร์ดเรทเป็น 60%
2: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
1: ข้างขามากขึ้น
2: ใช่ย่อแล้วก็ฉีก
1: แยกเท้า
2: ใช่ค่ะ
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
2: แล้วก็ได้ตรงนี้
1: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข
2: ้
1: ามาเห็นที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
0: เราเล่นฟลาย
1: ใช่
0: ตัวฟลายแต่ว่านี่
1: อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
0: เฉียงแบบนี้
1: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
2: ปวดหัวเลย
0: งงสองตัวเลย
1: ใช่ไหม
0: แต่ก็
1: ใช่เพราะมันได้ฝึก
0: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
1: ค
0: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
1: ้
0: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
0: 20ปี
1: มันก็คือทำ
0: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
1: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
0: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
1: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
0: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
1: โอ้มี
0: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
1: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
0: จะมั่ว
1: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
0: ทำช้าก่อน
1: ใจเย็น
0: มาถึงครับท่าสุดท้าย
1: ครับ
0: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
1: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
0: ว้าว
2: ยังไงคะ
0: เอาใจน้องฝ้ายคือ
1: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริง
0: ไอ้เดมคิดว่ายังไงที่ว่าไงเดินสองซ้ำนะ
2: มีป่ะยังไงวะ
0: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาพี่พากลับบ้านเลยครับ
2: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
2: ใกล้เคียงใกล้เคียง
0: ท
2: ำ
0: ย
2: ัง
0: ไง
2: กันเนาะ1
0: 2ใช่ป่ะ
1: ใกล้เคียง
0: ใช่ป่ะ
1: ต้องอย่างนี้ด้วย
0: มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: มันคือจับเสาก่อน
2: จับเสา
1: เราไล่สลับ
0: คอยกี
1: ่ดู
0: แ
1: หละดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
0: ดูพี่ต้นนี่แหละ
1: ไล่จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วแต่ละส้นเท้าบี
0: แค่นี้เหร
1: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
0: เหนื่อยนะ
1: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
0: ก็84เหมือนกัน
1: ใช
2: ่นับยังไงนะคะ
1: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2 ย่อ
2: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
1: ย่อ
3: ขึ้นลงแค่น
2: ี้อ้าว
3: โอ้ยไม่ทำเลยอ่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
1: ้
0: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ได้อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
0: ตัวตรงด้านข้าง
1: ดึง
0: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
1: ว่าสองแขนดึงเอ้า
0: เก่งก็ได้หลังนะครับวันนี
1: ้ดึงเน้นสองพันตัวไปย่อเข่าน
0: ี่หนักกว่าเดิมละ
1: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวมาแตะศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
0: เฮ้ย
1: เดียว
0: เฮ้ย
1: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
0: ผ่านแล้ว
1: เ
0: ฮ้ยเฮ้ย
1: ยังไม่พอ
0: เฮ้ย
1: ยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาซ้ายขวาซ้ายขวาว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกมาขวาซ้ายพี่ขวาว่าซ้ายขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วนิดเดียว3
0: yeah
1: 2
0: yeah
1: โอเคมือมาเร็วหน่อยขวาซ้ายเท้ามาปึ๊บดึงแขน
0: เฮ้ย
1: มาขึ้น
0: เฮ้ย
1: ขึ้นสี่สามยังไม่จบนะ2ขอ2จังหวะเอ้า2กลับ2กลับ5 2กลับเอ้า2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย5
0: ไปหน่อยเตรียม
1: 4 3
2: มันมากค่ะ
1: 1โอเค
0: ว้าว
1: โอเคครับ
2: น
0: ี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดเรทเกิน 60%
1: ใช่
0: พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
0: ที่เมื่อกี้ประตูโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
0: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สมมติเราวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื
1: ้
2: อกระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
0: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: Happy Friday

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: ิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบทนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวปกติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
5: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นrem sleepขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผีอำ เพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
4: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อส

0: สงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี้ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
1: หายสงสัยแล้วค่ะ
0: เออว่าแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำเหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามLama Channelด้วยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาพที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: พี่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่ใช่ไหมฮะ
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี
1: ่จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัด อากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการแผ่อากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อันไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชศรีนาคครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี่
3: ผมมีความเคยกินเหมือนกันไม่เหม็น

0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงขั้นที่ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าพื้นที่พวกความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็จะต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
1: ใช
0: ่โอเค
1: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดก็กันน้ำอะไรกันนี้โอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
1: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
1: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
1: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิ
1: ญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
2: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดรวมไปตรง
3: ๆส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
4: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้ตัวเองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
3: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
3: ใช่ครับ
0: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
3: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดอากาศเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อก
0: ี้ที่มันกำลังจะน
3: ะใช่ครับผม
0: พี่สานิคำแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
3: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
3: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีนี้เยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
3: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการนี้ยังทำงานอยู
0: ่
3: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
3: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
3: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
3: ้
0: สะสมเอาไว
3: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
3: ใช่คร
0: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู้
3: อ
0: ันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
3: ผิดแล้วครับ
0: ก็อาจจะอันตรายได้
3: ใช
0: ่นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
3: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณหมอฝน
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
5: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
0: อ
5: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
0: เจ้าก๊าซที่ว่า

0: มอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
1: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
1: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค
0: ่
1: ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
1: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ไม่ควรสูดดม
0: คือ
1: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
0: อันตราย
1: ทำให้เกิดการระคายเคือง
0: ครับ
1: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได้
4: นั่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
4: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สารนิชนะครับ
3: ครับ
4: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบนึงเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่นั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้
1: ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้

0: ้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย คือหมายถึงว่าทีมที่เหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยละถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามักจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
1: คือเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ควรทำ
0: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
1: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน ในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
0: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
0: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: กลิ่นฉุน
0: ๆอันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นนั้นก็จะอันตรายไปอีกอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: ใช่อ
1: ย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหย่อนหยวนได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะ

โดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากกันทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะล่าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็น

ระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อ

ดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณหมอเดี๋ยวนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถพอการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านเต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกม

0: ฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
0: ับครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
0: เดินหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
0: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
1: สําหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
0: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
0: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
0: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
0: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
0: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
0: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
0: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทํางานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเนาะเพราะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดําเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจําเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงมั้ยครับ
0: โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจําได้มั้ยตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจําได้มั้ยครับ
1: พอจะจําได้
0: ผมมาจําได้เลยผมจําได้เลยผมอ่ะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนะอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์ง่ายครับอาจารย์เต้
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่า

0: ดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้ครับ
0: ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอัณฑะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ65-70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ

0: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทําได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคําแนะนํามั้ยครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคําแนะนําไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
0: อ้าวแล้วฮะ
1: คือ1เลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
0: ์
1: นะครับพวกนี้เป็นหลักสําคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งนึงที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทํายังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
0: อ
1: การกินวิตามินดีซึ่งสําคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอาจารย์เต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
0: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
1: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
0: คร
1: ับต่อวัน
0: ต่อวัน
1: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
0: วิตามินดีครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
1: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
0: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
1: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
0: เออใช่ป่ะ
1: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
0: ร
1: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
0: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
1: ครับ
0: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
1: ่
0: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหม
1: ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่มั้ยคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
0: ่
1: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
0: ครับครับ
1: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
0: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
1: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวูบนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนอ่ะ นั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาเนาะอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องมาแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
1: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
0: าะ
1: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
0: ่
1: ถ้างั้นฉันไม่สร้างมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
0: ๆ
1: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได
0: ้อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
0: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยะพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
1: ครับ
0: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
1: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณ
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
0: ่
1: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
0: ้
1: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
0: ้โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วไม่มีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
0: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผม ก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบาง

0: ท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของบรรพชาเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแรกนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากไตนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้ว การจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความว่ามื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมติว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้กันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมติเราไม่ได้ตวงฉี่แต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวันสองวันน้ำหนักขึ้นทีละโลสองโลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของกินเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวัน นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกเนี้ยจะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งใช้โป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีนึงเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
0: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 น

0: ำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การนอนกลนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: ริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส
1: ่
0: บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ทางขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บันฮิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
1: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
0: เดี๋ยวครับผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
1: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยก็จะมีเสียงเกิดข
0: ึ้นทำให้เกิดเสียง
1: ใช
0: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
1: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
0: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
1: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
0: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
1: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
0: คือ มีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังแล้วอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได
1: ้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
1: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคหลายตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้อมเช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกกับขอสมกใส่ชุด
0: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
1: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
0: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
1: เยอะมาก
0: ที่ยังไม่รู้ตัว
1: เยอะมากเยอะมาก
0: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
1: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณเนี้ยเราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
0: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
1: ้ใช่
0: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
1: ใช่อ
0: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
1: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำ

0: บากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรแถวนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลมากขึ้น
1: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
0: ใช่ใช่
1: ก็คือง่าย
0: ใช่ใช่
2: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
0: ไม่สดชื่น
2: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
0: ใช่
2: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
0: ใช่ใช่อ
2: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
0: ไม่ดี
2: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
0: ก็เป็นไปได
2: ้
0: ก็เป็นไปได
2: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
0: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
2: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
0: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีตอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอตอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดรีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
2: เจ้าคุณหมอเจ้านะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
0: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
2: ้
0: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
2: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
0: สมาธิไม่ดี
2: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
0: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
2: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ใช่
2: เอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
0: ได
2: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่าการนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
2: ี
0: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
2: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
0: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิ๊บดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
3: ไม่เท่าครับ
0: ดูไหมฮะตรงนี้
3: ข้างขวาเสกกว่าแคบกว่า
0: คณิตตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิ๊บเนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
2: ี่เป็นอยู่ครับ
0: โอเค
2: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวีต่อไปยังไงฮะ
0: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
2: วันนี้ในคด
0: ดูตรงดีนะ
2: ข้างในคดใช่ไหม
0: มันเป็นดูภายนอกนะตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
3: บ
0: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
2: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
0: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
2: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
2: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมอ
0: ขออนุญาตหายใจออกมาหายใจก็ได้เปิดเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
2: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิ๊ฟลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
3: ครับ
0: โอเค
2: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
2: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
2: ฮะ
0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
2: ยังไงฮะ
0: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
2: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื้อรัง
2: ครับ
0: โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายสบาย ายใจจมูกฮะ

0: อันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคลิปนะฮะขออนุญาตรับลิ้น
1: ยาวๆเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากรับลิ้นรับลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดนึง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มาก
1: ๆนี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: หน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว
1: ้อันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั
0: ้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตาม
1: ันไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สายที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมัน
1: โอเคครับขอบคุณครับ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: เรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
2: อยากถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกิน 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีจ้าไปรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้วันหลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ซักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นสวรรค
2: ์ของ
1: แขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่ นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได
2: ้
1: อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อประสิทธิ์สก
2: า
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือติดปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี้เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านบาร์ของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากภูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้
1: อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้ข้าวตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองลึกคว้าจากนอกเข้าในก็ได้นะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว

0: โอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: เชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเนลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มาเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเข้าดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโทมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เข้าดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหมคะ
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู
0: ่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4 ลูกแตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4 ลูก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5 ลูกนี่4ครับ
1: 4 4 5 4 4 5
0: ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฟันแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากก็คือเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมแบบเป็นไกด
1: ์เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3ตัวอันนี้5 1
1: อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: วางไปเลยอันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็มีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึงนะคร
1: ับแต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: ก็ได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
0: ัน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
0: สลัดเมลอนเซซามี่ครับ
1: สลัดเมลอนเซซามี่แล้วนะคะสลัดเมลอนซีซามี
0: ่ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้
1: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักได้
0: ใช่ครับ
1: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวมันคือ
0: เขาว่ามันคือโทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเรามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: โอเคต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนได้โอเคเป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่า อย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี
0: ้ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: เ
1: ฮลตี้ไฟเดย์ครับอ๋อเฮลตี้ไฟเดย์มากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่
1: ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้มีกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพลั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: แล้วในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้เลยกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: างเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะเนี่ยฮะใช่โอเคได้ครับตอนนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการเท่าต้นขาออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้

0: คยตัวนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นนี้เราไม่มีเราบอกทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในกล้ามี
0: ใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มีป้ายชื่อ
1: มาทำอะไร
0: อันนั้นนิดนึงอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตัวจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตัวเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่แบบเขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาเอ๊ะต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับหยิบขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่าพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เดนใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่าค่ะ
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะ
0: Okay.
1: อันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนอาการแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมด
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรยลงไป
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาเข้าไปอยู่ในนี้ฮะเนี่ยให้มันหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เพราะบางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องก็จะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะทำเขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่องให้มีหิน
1: ให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล
1: ้วก็คือแล้วเราก็ตักหินค่อยโรยไปคือมันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้ทรายไป
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีว่าเห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันจะมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่ายน
0: ั่
1: นดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้แฮะทำอีกนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจ
1: แต่ว่า
0: ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันคงจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริงนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คอรฟิลค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์พัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
4: uh-huh.
3: คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: นิดนึงโอ้ยนิดนึงโอ้ย
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไรทำอะไรอ
0: ะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยวฮ
1: ะ
0: มันยืดเส้นยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว
1: โอ้ยหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสันนิษฐานเยอะไปหน่อยโอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยฮู้
1: อ่า
0: เดี๋ยวโอ้ย

0: มันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นนะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: พี่สุดยอดแล้วงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวันสองวัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่
0: าการเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่อยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค้
1: างไว้กับอีกอันก็คือในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตนเอง
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟ stretching
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวเขาดูวงหน่อยเขาดูวงหน่อย
2: ก็คือขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยลูกหายเฮ้ยลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแป๊บแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ตอนที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให
1: ้
0: โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาฉีกขาด้านในไว้
1: แต่เขามาถีบขาด้านในเราซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค
1: ่
0: อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกแล้วก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่
0: นเมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็
1: มที
0: ่
1: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆให้ยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่สองหรือสาม

0: จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงหนึ่งที่ทําก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทําได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทําได้แล้วเขาทําได้เหมือนเราไม่ใช
1: ่
0: ต้องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
1: ๆ
0: โอเคเราดูใหม
1: ่ไม่ทำ
0: ในสาม
1: เริ่มดีขึ้นไรเห็นไหมก็จะค่อยๆนั่นแหละ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่อยๆนะครับ
2: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย

0: ยาวยาวผ่อนคลายฮะโอเค
1: ไปสลับถามต้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
1: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
2: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: มั่นใจขึ้นไหม
2: มั่นใจเลยฮะ
1: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลครูนี่เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
0: ลงมายืดบ้างมา
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทุกพร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
0: เราจะยืดจากช่วงล่างขึ้นหาบน
1: มีหลักการนะครับ
0: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
1: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
0: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
1: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
0: ใช่
1: โอเค
0: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได้
2: เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
0: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
2: ทำไมพี่ไม่มาเลย
0: มันค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
1: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่ม
2: จากเซฟพี่บอกพี่บอกอยากยืด
1: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าตะล้อตะเถียงครับ
0: เอาพร้อมเอาบวยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเข้า
0: เ
1: จ
0: ้
1: า
0: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
1: คือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
0: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
1: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงนะให้น้องจ
0: ะ
1: ได
0: ้ค่อยเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้นิดนึงคร
0: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
1: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: คือ
1: จริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
0: ค่อยอะไรไหม
1: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
0: เริ่มมีอาการแล้ว
1: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็จะการหายใจหายใจเข้าหายใจออก
0: ใครเหยียดยืด
1: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
0: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
1: โอเค
0: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
1: ไอ้ยาน
0: ะครับ
1: ด้านแนวนี้เลย
0: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
1: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
0: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
0: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมายืดมา
1: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
0: ยืดมายืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ด้านข้าง
1: ใช่ใช่
0: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
2: ผมดึงกลับ
1: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
0: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
1: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้นะครับพี่ต้น
0: ใช่ไหมใช่ใช่
1: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
0: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
1: มาเซฟมาขวบขึ้น
3: ไม่ใช่ฮะ
0: ไงดึงมาดึงอีก
1: จริงๆแล้วคนทำต้อง
0: พยายามดึงตัว
1: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
0: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
1: มาละมาละมาละ
0: ครับเหยียดยืดไป
1: ผมต้องยืดตัวตรงนี
0: ้
1: ย
0: ื
1: ดเอว
0: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
1: โอเคมาเอ๊บ
0: ดึงชายโครงมาข้างนอก
1: โอ้โหมาละ
0: ดึงชายโครงมาข้างนอกนี่จะคงข้างนอก
1: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
0: ใช่ดึงสะโพกดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นแค่จุดล้างอ่ะค่อยๆล้างเขาล้างเขาล้างเขาให้เขามีการยืด
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
0: ใช่แล้ว
1: Thank you. ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: กล้ามเนื้ออกละ
1: หน้าอก
0: โอเค
1: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
0: นั่งอยู่นะครับ

0: ควายกันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
1: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
0: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
1: ตึงไหมครับเชฟ
2: ตึงอยู่ครับตึงอยู
1: ่สั่นแล้วเนี่ย
0: ใครกลับมาครับ
2: มีคนโทรมา
1: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
0: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
1: วินาที
0: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธิมือแตะท้ายทอย
2: ใช่ครับ
0: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
1: ข้าง
0: ห
1: ัน
0: ข้าง
1: เพราะถ้าเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
0: โอเ
1: ค
0: ค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
1: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
0: ครับ
1: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงเนี่ยวันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
0: ครับ
2: ได้อีกไหมครับ
1: ได้อีกครับ
0: ไปอีกค่อยๆ
1: เห็นไหมน้องเซลจะถามผม
0: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหมเรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
1: นั่ง
0: นะนั่งหลังพิงกัน
1: ยังไงครับ
0: นั่งคัตสมาธินะครับ
1: คัตสมาธินะคร
0: ับ แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
1: แล้วจับยังไง
0: จับพี่จับเองนะครับนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
1: อ๋อเหรอ
0: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
1: โอ้ยโอ้ย
0: อีก
1: โอ้ยอ๋อ
0: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเหยียดอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
1: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
3: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
1: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
3: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
1: พี่ลองเซฟท่านลองให้พี่เซฟ
3: เดี๋ยวจะรู้ไอ้น้อง
0: แขนจะยืดนะค่อยๆดึงลง
1: กดสะโพกลงนะ
0: นะสะโพกลง
2: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
1: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
0: ้ใช่เพราะมันกำลังยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู่
2: ที่มันเหมือน
0: มันก็เลยทำให้เรา
2: ได้อกด้วย
0: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปใช่ไหม
2: ครับ
1: สุดยอดเลยท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่ทำให้พี่ทำให้
1: ผมทำพี่จะรู้
0: ได
1: ้ว่าเดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
0: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
1: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับซิอีเอาไปไม่ประโยชน์คนดู
0: เอามา
1: โอเคนี่นะถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
0: ใช่
1: มันต่างยังไงครับ
0: เหมือนกัน
1: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยียกขยำเนี่ย
0: ไม่ใช่แล้ว
1: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
0: เพราะถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
1: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยำ
0: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
1: ยืดไม่ใช่ขยำ
0: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
1: อะไรครับอะไรครับ
0: เห็นไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
1: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
1: ผมต้องยากดหลังใช่ไหม
0: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
1: ขาลงได้แค่นี้โอ้ยพระคุณโอ้ย
0: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
1: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
0: ะ
1: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
0: ปลอดภัยกว่าใช่
1: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีคนขาดความมั่
1: นใจแล้ว
0: ขาดความมั่นใจแล้ว
1: ต่อไปครับ
0: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
1: การยืดกล้ามเนื้อไหล่
0: เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
1: โอ้โห
0: ครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเข้าได้เราก็ค่อยๆขึ้น
1: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะก็เลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
0: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามา
3: กีฬาประเภทกีฬาเนี่ยเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
3: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
0: คราวนี้ลองทำ
3: จับทักษะกีฬา
0: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
2: อันนี้ผมต้องจับ
0: สอนขึ้น
2: จับช้อนขึ้น
0: ช้อนขึ้นฮะ
1: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
0: ช้อนขึ้น
1: อ้อย
0: ช้อนขึ้นนะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็ผีเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกผ่อนท้อง
1: เป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยรู้สึกตึงมาก
0: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
0: ิ้
1: นส
0: ุ
1: ดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: แขน
1: กล้ามเนื้อแขนไบเซ็ปไตรเซ
0: ็ปเราไม่ค่อยยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับช่วยยืดนะครับ
1: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
0: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
1: โอ้โหโอ้ย
0: ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
2: ตึงอยู่
0: เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
1: จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
0: ใช่เขาเหมือนกัน
1: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
0: นะครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ใช่ครับ
1: นี่กำเส้นขึ้นเลยโอ้นี่โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
0: ไปได้อยู
1: ่
0: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
0: ใช่
1: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
0: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
1: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
0: วงอะไรต่าง
1: วงก็จะดีขึ้น
2: ดีขึ้นครับ
1: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
2: น่าจะดีขึ้นนะผม
1: ลองดูสิ
2: ลองดูนะ
1: รู้สึกเป็นไงครับ
2: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
1: ลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
2: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
1: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
2: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
1: แป๊บเลย
2: ใช่ฮะ
1: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
0: ้
1: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
1: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหน
0: ที่เราต้อง
1: ในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ
1: uh-huh.
0: มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
1: uh-huh. ต้องแยกเป็น
0: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
1: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
0: uh-huh.
1: กับการตึงแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
1: ดังนั้นถ้าแยกได้เราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตัดหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อนึงก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

0: วัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วถ้ารู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธพีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธพีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธพีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วถลุปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบเนี้ยจะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไป www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
4: หรอ
5: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไป สูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
5: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
3: เป็นฟองค่ะ
5: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
3: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
5: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ไตวายค่ะต้องล้างไต
5: เหรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
3: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
5: ครับ
3: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
5: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
3: โอ้มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกนี้จะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
5: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับ
3: ขอบคุณครับ
5: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ
4: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: คนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอาร์มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดซะหน่อยนี่ไม่รู้ว่าใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอ้สะเก็ดไฟอะไรเข้ามาถึงตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: หัวหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
0: ับน้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บล็อตบ๊อบ
0: ครับ
2: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะต
2: ั้
0: งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะต
2: ั
0: วแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
0: ่อย่างอันนี้ประมาณสัก2-300วานะอย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนทำงานหน่อยก็ไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: บอเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้อง

0: เทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
1: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
1: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
1: แฟบมาเรียบร้อย
0: แฟบมาเลยด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
1: น็อตแล้วก็กำมารอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
1: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
1: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
1: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี่เราก็มีแว่นนะครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตา
1: ผ้า
0: ปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช
0: ่แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: มันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปุ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
0: 80ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ชีพนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก
0: ็ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี
1: ่ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมา รักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: ครับ
0: ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี
1: ่ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะคร
0: ับ ไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: คร
0: ับถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต
1: ่อ
0: ขอบคุณพี่นุครับในใช้งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผมใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะด
3: ้
0: านบนเอามีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี
0: ้
3: แต่ไองานพวกงาน
0: เดี๋ยวจะโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: เอาไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแทนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลา
3: เ
0: ด
3: ี๋
0: ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างอันนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: พี่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี่
3: ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: พี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์ก
0: คัน
1: นิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเชิญกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
1: ้ปลอดภัยนี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู
0: ่
1: ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตก็เป็นเขตก่อสร้างห้ามสร้าง
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมคือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTB ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับ
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีแอดเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดแล้วนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้ลงมาพักสัก15 นาทีหรือ 10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะคร
0: ับ
1: หัวใจอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้องนะ
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหม

0: โอ้โหนี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
1: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียร์อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
2: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
2: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
2: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
2: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับจริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
2: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
2: ถูกไหมครับ
3: ครับ
2: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
2: ครับ
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
2: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
2: ครับครับซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
2: ถูกไหมครับ
3: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถึงเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
2: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆแรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลด ในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
2: ซ
3: ึ่งก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสียงเรื่องของเสียงที่ดัง
2: คร
3: ับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
2: ็
3: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
2: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: มาไปลงมือกันต่อฮะมา

ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
4: บ่น
3: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
5: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำกันบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสูงเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
3: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้5โมงถึง6โมงเย็นมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับครับ
0: แล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล
1: ่าเราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก
0: ็
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์เลยจ้ะ
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยครับอา
1: จารย์ก็หลักๆก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทไสยศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟคค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับศัลยศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับ

0: มากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยหรอคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำใ

0: หลอดเลือดแตกง่าย
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
0: ครับ
1: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทําให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
0: ตรงนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทําให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
1: ถ้าสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
0: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็โปรดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่ายอย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้อาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลัน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมาสองคำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกอาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหลวงพ่อ
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกนี่ว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต่ความเสียหาย มันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
1: ๆ
0: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
1: ับ ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอีกแล้วจังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยเพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินถึงแม้จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
0: ์
1: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: ถูกแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วผมมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช่นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ย มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลง

0: จริงใช่ไหมครับเพราะผม
1: ใช
0: ่ผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
1: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
0: อ
1: ๋
0: อใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี
1: ้ใช่ครับ
0: กินเดือนละครั้ง
1: อะไรเงี้ยครับ
0: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งนึงที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
0: ้ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งาน

0: จเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
1: ้
0: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
0: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมอง
1: ครับ
0: สมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
1: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
0: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่า
1: เขาไม่ตื่น
0: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
1: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
1: ก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
0: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
1: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
1: ครับ
0: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนเค้าเรียกสเตนก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถ่าง
1: อ้าวถ่างใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
1: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
0: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำแล้วก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับOkay. อันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จากที่ผมอยู่ในวงการนี้ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5 ปีหรือ 10 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5 โรงพยาบาลหรือ10 โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2 วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24 ชั่วโมงครับก็คือภายใน24 ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: ผมมีแค่4เส้นหนึ่งก่อนครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้น
0: ก็จริงๆ
1: ฟังตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
0: ๆหลักๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ริ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล
1: ้
0: วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยาครับ
1: คือผมกำลังคิดที่โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือดใช่ไหมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเราน ะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
1: นะฮะน่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพาตอัมพาตได
1: ้ครับ สิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินแล้วไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 เซนติเมตรในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆครับ
0: อันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อย

0: เรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
1: ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
0: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
1: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
0: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน
0: ครับ
1: บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามาก
0: ครับ
1: นะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
0: ซึ่งหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
1: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอชีวิตที่ใช้ได้แล้วครับ
0: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
1: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
0: ่
1: ควรนะครับผมแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
0: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
0: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
0: ๆ
1: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
0: ครับ
1: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
0: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเบาบางเงี้ยเหรอ
1: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ

0: ครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
1: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกครับเช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
0: ครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
1: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
0: ้โอเค
1: ครับ
0: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
1: ครับ
0: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
1: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
0: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
1: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
0: มันเยอะมากไง
1: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
0: ับ
1: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำ
0: ครับได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่4ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสก์แล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างเคสเนี้ยผู้ป่วยได้รับการฝัง Neuralink เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
1: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
0: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
1: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
0: ่
1: ที่
0: ร
1: ว
0: มสายเมนอยู่นี่เลย
1: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
0: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
1: ใช่ครับถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไป เช่นถ้าเกิดเรา

0: ไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีท่าหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขจะทำให้เกิดอัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหม
0: ฮะครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: อ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกลายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพราะมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ย ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช

พัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์

0: ุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาหมาขาใครจักใคร่ขาเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบชลประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
0: า
1: ทำนองพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู่
2: พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อ

0: ทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
2: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
3: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
2: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว

0: ังรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
1: เขาฟื้นขึ้นแล้วค่ะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เจเวตอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซ์เรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่ะแล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่ให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่โดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะวันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
1: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
1: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
3: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
3: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
3: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไปอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณอนุสราม
1: ีค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
3: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
3: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
3: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ครับใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได
3: ้เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
3: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
3: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยด์มันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
3: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็น

0: ีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
1: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับนี่ไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
0: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
1: อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
0: ้หมอคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
0: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
1: ์
0: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลกดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
1: เพราะอะไรฮะ
0: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
1: ้
0: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคนอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
1: อ
0: ันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้
1: ยากนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
1: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้ไหม
0: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
1: oh.
0: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
0: ตรงตำแหน่งที่นูน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
0: ใหญ่ขึ้น
1: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่จะมารักษาได้อีก
0: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
1: ๆบางทีเป็นแบบ
0: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
1: ่
0: ง
1: นี้
0: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
1: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
0: ะ
1: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
0: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
1: จะดีกว่า
0: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
1: คุณยุสราแกะไหม
2: อ๋อไม่ได้แกะ
1: ไม่แกะใช่ไหม
2: แต่ว่าเหมือนผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามัน
0: ไม่จริงได้ทุกอย่าง
1: เลย
0: กินไปเลย
1: กินได้ทุกอย่างเลยครับ
0: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
1: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะมี
0: บอกไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
1: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
0: ไม่ห้ามเลย
1: จริงเหรอครับ
0: กินเลย
1: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
0: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
1: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
1: ไม่ต้องด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
0: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือด
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะ ในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
0: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเค้าเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บมั้ยคะจะเห็นว่าเห็นมั้ยคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ต้องทำแหน่งที่เรานูนๆเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
1: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
0: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ที่แรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึ๊ดตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายมันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมายกย้ายของอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: ๆแล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงเพื่อตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้นขา
2: ขาแทน
0: ครับ
2: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนองนะ
2: แล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดิน

0: ดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
1: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
1: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
1: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
1: นาทีปวด
2: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
2: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บเนี่ยจะมีอาการตรงเอว
2: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู
0: ่เคือง
2: ๆมันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
1: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
1: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
2: เพราะคนละเรื่องกัน
1: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
2: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับค
1: ุ
2: ณหมอ
1: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
2: ครับ
1: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
2: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
1: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
2: ่
1: ก็จะไประคายเส้นประสาท
2: สาเหตุที่ลงมาที่ขาปริ้นมาด้านใน
1: ปริ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
2: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
1: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
2: ครับ
1: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
2: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
1: ครับ
2: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงครับจะดูยังไง
1: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
2: ครับ
1: เดินเกินครึ่งกิโล
2: ก็อาจจะมีอาการปวด
1: เกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
1: บีบบีบ
0: แล้วก็บีบ
1: คนบีบบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
1: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
2: ครับ
1: นะพวกไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนก่ออย่างอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
2: ซึ่งนั่นตามวัย
1: อันนั้นตามวัย
2: เป็นปกติ
1: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
2: ครับ
1: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
2: นั่นคือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
1: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
2: นั่นคืออายุมากจะเป็น
1: ได้
2: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
1: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
2: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
1: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
2: ้
1: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
2: ไม่ได้
1: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้

0: โอ้โ
1: หจะเจ็บละ
2: เอนหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
2: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วอันนั้นเรื้อรัง
2: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
0: ข้างนี้ไม่เป็นไร
2: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
2: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่นะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้นส้นเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
2: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
2: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
3: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
3: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
3: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
3: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
3: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าใหบริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผม แต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดพอนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือ นนะคะมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหม
1: อคือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณเป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันไหม
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: จะยิ่ง
1: การ
0: อริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึง

0: ปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
1: หายไปเองก็มี
0: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
2: ไม่หาย
1: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
0: หาคุณหมอ
1: หาหมอ
2: ใช่
1: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
2: ันนาน

0: เป็นโต๊ะมันไม่มีถาคีย์บอร์ดไม่มีถาสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช
1: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดขา
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหมือนคนแก
1: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบของ
0: อ่าอย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมคร
0: ับ ไม่ค่ะไม่ตื่น
2: เพราะไม่เช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: ตึงยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ใช่
2: ปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้อไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระบีพันบอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำแล้วทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกร็งอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวนี้แถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
1: หลังคอมเงี้ย
2: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
1: แสดงว่าการนั่งต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกร็งบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช
0: ่บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
0: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
0: แต่นั่งไขว่ห้างไม่แต่ว่าม
2: ัน
0: เกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
0: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
0: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
0: ใช่
2: ค่ะใช่เดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
0: เหมือนกับจะมี
1: เส้น
0: เสียบแป๊บ
2: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
0: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
0: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
0: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
0: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
0: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
0: ใช่
2: และ
0: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอว
0: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
0: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
1: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่เขาหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
1: คร
2: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะ แต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
2: แต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความ

0: ตัดกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
0: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่จะต้องเกรงเกรงไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ร็
0: งก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
0: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
0: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกรงยังไงครับคุณหมอครับ
0: เกรงยังไงก็
1: เกรงท้องอ่ะว่างั้น
0: เถอะ
2: เหมือนข้าวแมวพุง
1: ไม่ใช่แมวพุง
0: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
0: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมิ้วท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนขมิ้วพุงเข้าไป
0: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
0: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
0: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆก็ได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
0: ๆครับ
1: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
0: ใช
1: ่บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
0: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
2: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
1: อยู่ที่การบริหารของเรา
2: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
3: ค่ะ
4: คุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
5: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
5: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
3: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งน
4: ะ
3: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
5: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงผ้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจหลายอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยน

0: ไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
0: มีหมดทุกคน
2: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
0: เป็นแสงเห็นวาบๆขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
2: ไม่นานนะคะ
0: นอกจากแสงวาบๆคุณป้าเห็นเหมือนหยักใยอยู่ในตาไหมคะ
2: บางครั้ง
0: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักใยนี่ยังไง
0: ค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: ค่
0: ะคือในตาเรามีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักใยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักใยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
0: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
0: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมุติเป็นแล้วไม่มารักษา
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
0: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
2: แล้วนะคะแล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
0: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนส์มันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนเลนส์ได
0: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนส์ที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนส์ใสเข้าไป
2: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
0: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนส์มันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
2: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
0: ค่ะดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
2: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เรือนแล้วค่ะเรือนละ
0: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
2: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
0: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
1: ลองปิด
0: น
1: ี่นะฮะ
0: ใช่ค่
1: ะ
0: อันนี้เรียกว่าดูเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
2: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
1: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
0: ้
1: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับคุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
0: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
1: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
0: ที่
1: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี้ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
0: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออกไป
1: ก็จะมองชัดขึ้น
0: ทุกคนค่ะ
1: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในเรื่องของการวัดสายตา พื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
0: ต้องตรวจกับเครื่อง
1: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกมันเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
1: แล
0: ้วก็มีรูม่านตาปล่อยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตานะคะจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจะต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวนึงที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
1: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนส์ของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนส์เป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่หรอครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนส์เนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนส์ก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
1: ์
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
0: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
1: ตรงนี้เลย
0: ถึงจะเรียกว่าต้อนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
0: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
1: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วย
2: แต่เป็นยังไงเข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆ คุณป้าจะไม่รู้

0: ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด่นธรรมชาติเราแย่ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกเลนส์มันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่ง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหม
0: อ
1: บางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
1: พระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

ันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: รัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: มะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์

0: อันเต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ World Being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิรายสารอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่
2: มีสีทองขึ้นมาแต่จริงๆคำว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต
1: ้ครับ
2: แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
1: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: นะฮะถ้าสมมติว่า40เน
2: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
2: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่า
1: น้อ
2: ยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ

0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: สิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
0: ะ
1: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต้
0: ครับ
1: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
0: ะ
1: รังไข่หยุดทํางานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเนาะเพราะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดําเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจําเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
0: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงมั้ยครับ
1: โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจําได้มั้ยตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจําได้มั้ยครับ
0: พอจะจําได้
1: ผมจําได้เลยผมจําได้เลยผมอ่ะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทําไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนะอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
0: ครับดีครับ
1: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
0: ได้
1: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
0: ครับ
1: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
0: บ
1: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะแบบเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
0: ครับหมอปิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
1: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเน
0: า
1: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
0: ้อ้าว
1: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
0: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
1: ับ
0: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
1: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต
0: ้
1: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
0: ค
1: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหมือนของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกําลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่า ฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนอะไรคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
1: ้
0: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
1: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
0: แล้ว
1: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
0: ครับ
1: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
0: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
1: ครับ
0: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
0: แล้วฮะ
1: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
0: ์
1: ครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
0: อ
1: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี้แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
0: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
1: ้ครับจริงๆวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับต่อวัน
0: ต่อวัน
1: 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
0: วิตามินดีครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
1: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
0: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเล
1: ใช่ไหมครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน้อยมากเลย
0: ใช่ไหม
1: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
0: ร
1: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
0: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
1: ่
0: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
0: โอ้โห
1: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
0: น้ำตาล
1: มาเยอะใช
0: ่มั้ย
1: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาตินะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
0: ่
1: เนาะไอ้ลูกนี้กับไอ้ลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอนสองปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
0: ครับครับ
1: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
0: น้ำตาลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
1: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนั่นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
1: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
0: าะ
1: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วฉะนั้นฉันไม่สร้างมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
0: ๆ
1: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาอนอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แ
0: ล้วฮะ
1: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นไวทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นไวทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่ไวทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
0: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
1: ครับ
0: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
1: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
0: ่
1: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะ ให้ฮอร์โมนเข้าไปว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจาก

0: ที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วไม่มีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอปีแอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอปีแอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกแล้วนะครับต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอปีแอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอปีแอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโทรทัศน์ร่วมกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามายังหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมา

ชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนร์ล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น

ระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินทางและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นาทีเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอชวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากล
จัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้าราชการอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมา

0: เลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลาสกาเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชบรมการให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซนฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเปตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75คาเตสเบตินาแบนาดเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสตริสเซอร์ดาแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูดมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อGlobal Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมาธิการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ ผู้ร่วม

0: เสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทาลินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงไทยสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินเดาในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดามีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จดาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้า

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาติไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคาพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการอิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุกรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัฒน์ในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TV 4ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธพีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศษสัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

พระจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกริยากิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไป
ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนมาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77 จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10 องค์เพื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10 นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25 จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเชนเททิฟลิสของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการดำเนินของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลอักษรและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามอ
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 น.ณ วัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์ยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชระรังสีเป็นพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชระถาวรนุสิตนิวิทศีลคุณาภรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจินบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอบาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัด
บริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปฐุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างวารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตกรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งงานนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไซทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอ

างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Active Y จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทศศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและในบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทราลมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำ

0: ้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุการลงปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยสัพพยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางได้นำผลิตภัณฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66ทับ10ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
2: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
1: ๆครับ
2: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไร

0: ก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเล่าอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
1: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
1: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
1: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
1: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
0: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังค์หมดทุกสิทธิ์ครับ
1: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
2: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
1: ครับ
2: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้

0: เพราะว่าซีโลกเหนือซีโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกัน
1: อ๋ออ
0: ่ะคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีโลกใต
1: ้อืม
0: แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีโลกเหนือซีโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีโลกเหนือซีโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
0: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: อืมนะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: โอ้ยแต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรออ
0: ่าใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วยอ
0: าย
1: ุ
0: น้อยกว่า60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: อ๋ออ่างั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิด

0: หายไปก่อนแล้วใช่
1: ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่าเออมันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
0: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
1: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
0: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกนะฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัดเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
0: ์อ๋อมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
0: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
1: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ําในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมมั้ยฮะเรื่องดูเหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่าย

0: ป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
0: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
2: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมานี่เลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
0: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
2: ใช่
0: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
2: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่าเออมันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจระดับแบบโมเลกุลได้ว่าเออมีเชื้อวัณโรคหรือเปล่าในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
2: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซี่โลกเหนือแล้วก็ซี่โลกใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซี่โลกเหนือซี่โลกใต้เนี่ยมันไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
2: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมเราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่

0: ที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคเอาที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยายามเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 9 92ค่ะ
0: แปดต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
1: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: แล้วบอกแต่คำตอบถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะโอเค
0: ค่ะคิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
1: เ
0: น
1: าะ76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะ

0: ต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ7668 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: โอ้เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเลยค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงานก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอตอนคุณหมอฟังหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ๆค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข้อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ลื่นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งเนี่ยอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะโอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำล
0: ังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน

0: ราก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละ
1: ใส่ใจด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างน
0: ี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อ่ะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: ไปหลุดด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่ อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: คุยง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: ก
0: ับ
1: ในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนๆนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ 60-70 เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ในการเปรียบเทียบกับทางงานของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: 啊，贱咩贱？
1: 刘总同银啃啃。
2: 哇！哎，นี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
0: อ้แม่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี
2: ่คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กโครมครามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
0: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้

0: ็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลเออพ
1: ี่
0: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: โอ้โห
1: ใจลอยเลย
3: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
4: แล้วได้อะไรไป
3: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบอบนวดไ
4: ว้ว้าย
5: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
3: โหเยอะถ้าผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเว้ย
5: จริงปะเนี่ย
3: เออแต่ก็ขอบคุณนะ
4: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์เออช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
6: โอ้อะเดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
5: วางเบาๆก็ได้นะ
7: ขอบคุณค่ะ
6: เข้าทางเลยเรื่อยๆเลย
7: โอ้โห
6: น
4: ั่
6: นค
4: ือ
6: คน
4: เอาแม่บ้าน
6: นี่
4: โอ้โห
6: คืออย่างนี้ตะกี้ได้ยินมา
7: ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
4: ครับ
7: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
4: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
3: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
5: ยังไง
3: ดูไอ้เหี้ยเนี่ย
4: โอ้โหไอ้ดิกับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เอ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
5: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
0: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
5: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากเนี้ยมันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
3: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะ
6: เ
3: กิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
4: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
5: นั่นไงเห็นไหม
7: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลงอะไร
4: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
7: อ้ก็ไม่อยากให้เครียด
5: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
4: แล้วจะช่วยทำงาน
5: ไม่จะนั่งดู
4: ครับ
8: เดี๋ยวนะ
5: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
8: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
7: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแน่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
5: แบบคิดมาก
7: ใช่คิดมาก
4: กังวลกับสีปาก
3: อะไรพวกนี้อาการป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
7: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออกเจ็บหน้าอก
3: เจ็บ
7: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
5: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
7: จมจ
5: ่
7: อม
5: จมจ่อมจมจ่อมไม่เคยเห็นเรา
4: จมในไหนวะ
5: จมลงไปในน้ำดัง
7: จมคุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
5: กลัวแก้วน้ำ
7: ชัดเจนเลยนะ
5: เห็น
7: ไห
5: มเป็นตัวอย่าง
7: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
5: โอ้ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ย
7: โอ้ยไม่ธรรมดา
5: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
7: ไม
5: ่
7: ร
5: ู้ไ
7: ม่
5: ใช่หรือเปล่า
7: เ
5: ล่
7: นเราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
5: ้เราประธานว่าไงบ้างครับ
6: อ่ะอนุมัติค่ะสอง
4: เลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เ
1: ข
0: าจะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่ะไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียวครับ
0: ก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับใช่ครับ
0: ก็
1: จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยจะต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลยอีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่125คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือของเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีก175เนี่ยไม่เตือนขึ้นมาเลย

0: ส่งผลเลยนะ
1: ครับก็จะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที่
1: หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ย
0: บ
1: างคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหวแล้ว
1: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: บางคนจะเป็นแสง
0: บาง
1: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
0: ก
1: ็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
0: 4ระยะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าจ้าเจอสีปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะ
0: คร
1: ับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมไม่ใช่ผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอย่างนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
0: พักผ่อนน้อย
1: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
0: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
1: ไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะคร
0: ับ
1: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
0: ๆมันทรมาน
1: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
0: ไม่ส่งผล
1: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
0: การออกกำลังกายก็ช่วยได
1: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
0: ไปเจอ
1: เสียตังค์
0: ได้เส
1: ีย
0: ตังค์เป็นหนี
1: ้ออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
0: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
1: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
0: ครับ
1: ครับเนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
0: ครับใช้บ่อย
1: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
0: ทำให้มีมากขึ้น
1: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

0: โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เ
2: ชื
1: ่อปัญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็

0: นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
0: ่ในตรงร่องระหว่างคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้
0: น
2: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
0: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนน้อยมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลาก็รู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วในสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งของเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดคลึงเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
0: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ช
0: ั
1: ดขึ้น
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
0: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกเราจะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอายล้านนาจะเป็นเมนูอันหยังจะล้ำขนาดไหนไปพ่อกันเลยครับ

ังไงบ้างครับหน้าตาน่ากินใช่ไหมครับสำหรับไส้อั่วตับสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ตับเนื้อสัตว์ไข่และเลือดแต่ที่สำคัญจะต้องปรุงสุกนะครับธาตุเหล็กนะครับมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายคุณแม่ถ้าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กเกิดภาวะซีดเนี่ยทารกในครรภ์ก็เจริญเติบโตช้าและอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องทานธาตุเหล็กให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับวิตามินซีรายการของเราก็เลยแนะนำให้ทานไส้อั่วตับหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วยส้มเขียวหวาน1ลูกแนะนำเป็นผลไม้สดนะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปเพราะว่ามีน้ำตาลสูงเกินไปครับข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นโรคเลือดโดยเฉพาะทาลัสซีเมียอันนี้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูงก็ควรแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับจำไว้เสมอนะครับว่ากิน1ได้ถึง2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆ ก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเรา

0: จะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆเขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึก ไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อกับเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะการหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องที่เป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับ ดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับ คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอึมอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้วิธีคุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาช่วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับ จบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆที่เรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2ทุ่ม3ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับRemind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สำหรับแอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: ปวดท้องประจำเดือน
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
3: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
2: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
3: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
2: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
3: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
2: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์แผนจีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิวนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นสบายไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิวเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยครอบครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มาก
0: ๆแน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆค่ะ
0: ครับพี่พาดครับพี่พาดอยู่ไหนอ่ะพี่พาดกูกูพี่พาดพี่พาดครับอ้าวพี่พาดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่ขอประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปาพี่หมวยรออยู่
2: ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปเร็วพี่อะไรทำอะไรกับพี่เนี่ย
2: จะฆ่าเราไม่พี่

0: ได
1: ้ดร.หมวย
0: โอ้ดีใจได้เจอ
1: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
2: น
1: ี้เหรอคะ
2: ใช่แล้ว
1: ค่ะโอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
2: ์อย่างพี่พันเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
1: ับ นานแล้วค่ะ
2: นานขนาดไหน
1: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนตา
2: อาจจะพร้อมๆกัน
1: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
0: ที่เจอตอนอายุ
1: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
2: สีแดง
0: เลือดออกเหรอคะ
1: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้จากโรคนี
2: ้คิดแบบว่า
1: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
2: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
1: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากครับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
0: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือดใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
1: ใช่
0: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยไหมคะ
1: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
0: ทางเกลียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
1: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช่2ลิตรก็จะดี
0: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
1: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
2: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
1: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่เนี่ยตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
3: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ปัทไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
2: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ปัทไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
1: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
2: สำหรับโรค
1: จ้ะเยอะ
2: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
3: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
1: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กมันไม่ควรบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
3: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
1: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
0: ะ
1: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
4: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
1: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
4: เปลี่ยนอะไรครับ
1: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี
3: ้ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะคะ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
1: โอเคค่ะ
3: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์
6: สวัสดีครับ
3: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
5: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่อมในบางคนก็จะเป็นจากโรค

0: างที่คุณเข้าผัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ต้องรองลงมา
1: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
0: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไปมากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
2: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
0: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
2: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
0: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกลิ่นต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
3: แต่แล้วระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
0: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มักจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม่อันนั้นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะฟื้นขึ้นมาได
2: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้อนเคยเกลือสัก 1/4 ช้อนแล้วก็เหลือ 1/8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
3: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นมันไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
2: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่หนึ่งก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
4: ู
0: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
2: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่สองคือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าไป

0: อย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
2: ใช
0: ่ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
2: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
1: ดีค่ะ
2: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
0: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
1: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
2: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเรื่องอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
0: ไม่ว่าจะยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปแล้วกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
0: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
3: ่
0: ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มเราไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
1: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
2: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ดีครับ
2: และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
2: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
7: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
1: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
7: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
1: รู้เรื่องสิ
2: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
7: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
2: น่าสนใจมากเลยครับ
7: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
7: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: พี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
8: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้วแต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
7: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
8: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
7: ครับ
8: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาตรงนี้ค่ะ
7: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าผืนดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
8: ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ๊ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก
1: ็
0: ให้เคี้ยวใบนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะที่นี่เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมคร
0: ับ แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไป
1: เล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: คร
1: ับ หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราก
0: ล
1: ุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: นี่ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยนี่มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทํางานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่ใช่อ
2: ยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปคร
2: ับ ไปเลย
4: ไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากกันทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถแทบทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่

างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถ pause คลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

ผมยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่หนึ่งเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะ1 นะครับเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับนะโซนที่2นะครับคือโซน treatment นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาหาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาหาผมนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวเนี้ยเป็นส่วนที่ควบคุมการ

0: คลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์ออฟถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้ขึ้นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่ไหมพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงนึงนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะครับของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think Too หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการ ผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตัวเนี้ยนะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะฮะตอนน้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแต่ปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: ฮะและกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันท์ได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออก นะณขณะเดียวกันแสดงว่า

0: ยังพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเห็นว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ครับนี
3: ่ชอบครับแกก็ชอบนะ
4: คิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: ค่ะ

0: ทันไหม
1: เรียกขึ้นมาแล้ว
0: หิวลุ้นลุ้นทันไหมทันไหมทันทันเอียง
2: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
0: ร
2: ับ
0: ไม่ได
3: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
4: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีและมีประโยชน
4: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษบางอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
4: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
5: ใช่ใช่ใช
4: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
5: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงครูสิทธิ์มากๆตอนนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
3: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
2: ไปทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
8: ตรงไป
2: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
1: ชนแล้วหลับตาครับ
2: โอเค
9: เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

ผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

ผมยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลง

สองคนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันแล้วตีเขาเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมเชื้อการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะแล้วนั่นคือ

ตรงนี้นะครับท่านจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราใช้พื้นที่นะฮะและขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับนะโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาของเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนเนี้ยเป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลย

เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะฮะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่10,000ถึง100,000เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็นแท่นอัลฟาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think Too หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่า

0: ข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้ปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันท์ได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกก็ยังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะก็จะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้ว คือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเอ๊ะคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเออเป็นวิศวะเขาทำ GEนะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้ทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่า universal มากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างเนี้ยนะเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
3: ไม่บ่อย
0: นะไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ท่านนี
3: ้ชอบไหมแกก็ชอบ
4: นะเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้เ
0: ดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: คือ
4: เล
3: ย
4: ทันไหม
0: โอเคเดี๋ยวเข้ามาแล้ว
4: ลุ้นทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขา ฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บ

0: พี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
1: ร
0: ับ
1: ไม่ได
2: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
3: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีและมีประโยชน
3: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
4: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท้ได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
3: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
4: ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
4: อยากเป็นสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณศิษย์มากมากตอนนี้
5: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
2: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
7: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
8: ตรงไป
7: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
9: ชนแล้วหลับตาครับ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่หลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้ว

าจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแรกนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ

eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่ไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อน
นะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหาร

เนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่ต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่2ถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆ
เอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้จริงเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวันสองวันน้ำหนักขึ้นทีละโลสองโลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้สองอันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัส
นะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัด

0: เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกนี้จะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งชาโป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ2,000 มิลลิกรัมต่อวัน นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีนึงเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได
2: ้มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 200-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวน

ทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายๆกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: การนอนกลเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ8.5
1: ทางขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บรรหิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
2: ผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ย

แคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี้ยนะฮะที่กรนเนี้ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี้ยมันก็

0: อ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
1: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
0: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
1: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
0: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
1: คือ มีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได
0: ้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
1: ถึงความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
1: อม
0: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลย อุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
1: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
0: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
1: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
0: เยอะมาก
1: ที่ยังไม่รู้ตัว
0: เยอะมากเยอะมาก
1: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
0: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องไงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างกลางกายวิภา
1: คอ
0: ีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณเนี้ยเราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
1: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
0: ้ใช่
1: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
0: ใช่อ
1: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
0: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรแถวนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุยาหย่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อมนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้นแล้วก
1: ็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
0: ใช่ใช่
1: ก็คือง่าย
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
0: ไม่สดชื่น
1: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
0: ใช่
1: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
0: ไม่ดี
1: แล้วเกิดภาวะการกรนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็เป็นไปได
1: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
0: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
1: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
0: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้

0: เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอสอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอดีนอยโตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมดัดมาได้ที่หนึ่งเลย
1: คุณหมอเถอะนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
0: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี้เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
1: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
0: สมาธิไม่ดี
1: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
0: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
1: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
0: า
1: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
0: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยมีทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
0: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิ๊บดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
0: ดูไหมฮะ
2: ตรงนี้ข้างขวาเสกกว่าแคบกว่า
0: คณิตตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
1: ี่เป็นอยู่ครับ
0: โอเค
1: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวีต่อไปยังไงฮะ
0: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่ออย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
1: เยอะเยอะนะครับ
0: ดูตรงดีนะ
1: ข้างในคดใช่ไหมฮะมันเป็น
0: ดูภายนอกนะตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะติดมองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
1: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
0: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
1: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมอ
0: ขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันเลยเห็นไหมหายใจ
1: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิ๊ฟลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
1: ครับ
0: โอเค
1: อันนี้บอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
1: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
1: ฮะ
0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
1: ยังไงฮะ
0: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
1: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่ เพราะว่ามันคือมีการอักเสบระคายอยู่เรื้อรัง
1: ครับ
0: โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณกิฟต์นะฮะขออนุญาตแลบลิ้น
1: เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

นี่คนไข้ท่านนี้นะครับเขาก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็

0: จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากๆ
1: น
0: ี่
1: คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแบบเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว
1: ้อันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ๆครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งแต่นี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะทั้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตามัน
1: ไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สาเหตุที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
2: ปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนจริงไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปวดท้องตรงนั้นน่าจะเป็นโรคนี้ปวดท้องตรงนี้น่าจะเป็นโรคนั้นวันนี้เรามารู้กันค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะคะเขาว่าปวดท้องด้านขวาบนอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะถุงน้ำดีเรานะคะอยู่ที่ใต้ชายโครงด้านขวาส่วนบนเวลาเรามีนิ่วในถุงน้ำดีก็มักจะเป็นอาการหลังอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อไล่น้ำดีให้ไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนิ่วที่ตกอยู่ก้นถุงก็จะมาอุดที่ท่อทางเดินน้ำดีทำให้เราปวดท้องรุนแรงหายเองได้ค่ะหลังจากที่ถุงน้ำดีนั้นคลายตัวหากไม่หายเองเราก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดเป็นถุงน้ำดีอักเสบอาจจะต้องผ่าตัดเรามาดูความเชื่อที่สองกันค่ะปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบจริงไหมความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะแม้ตำแหน่งซ้ายบนจะเป็นตำแหน่งของม้ามแต่โรคของม้ามเราเจอน้อยมากทีนี้ถ้าเราปวดท้องซ้ายบนโอกาสที่จะมีโรคก็จะมีอยู่2โรคที่เจอบ่อยอันที่1คือตับอ่อนอักเสบอันที่2คือนิ่วในท่อไตซึ่งการปวดจากตับอ่อนอักเสบและนิ่วในท่อไตนี่จะปวดรุนแรงมากถ้าเป็นไตอักเสบก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยในขณะที่ถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบการปวดจะทะลุไปทางด้านหลังเรามาดูความเชื่อที่3กันค่ะปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากไส้ติ่งเราอยู่ทางด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงจะไม่ได้เริ่มต้นที่ขวาล่างนะคะจะเริ่มต้นปวดที่ลิ้นปี่หรือตรงกลางสะดือถึงค่อยย้ายมาที่ด้านขวาล่างอาจจะมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีท้องเสียร่วมด้วยได้มาดูความเชื่อต่อมากันค่ะปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะลำไส้แปรปรวนนะคะเวลาเราปวดเราจะไม่ปวดเฉพาะที่ตำแหน่งที่ปวดมันจะบอกไม่ได้และจะย้ายที่ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นซ้ายล่างโรคที่เราต้องคิดถึงอันที่หนึ่งคือลำไส้โป่งพองเป็นกระเป๋าแล้วมีการอักเสบหรือเป็นปัญหาที่ปีกมดลูกทางด้านซ้ายตำแหน่งของการปวดท้องอาจจะบอกโรคได้ก็จริงแต่หากเรามีอาการร่วมอื่นเราอาจจะต้องสงสัยหรือจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแล้วมีไข้ปวดท้องแล้วตัวเหลืองปวดท้องแล้วน้ำหนักลดแบบที่เราไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจน้ำหนักยังไม่ลดเลยถูกไหมคะปวดท้องจนต้องปลุกให้เราตื่นจากการนอนหลับเพราะฉะนั้นควรจะต้องพบแพทย์เพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ยาฆ่าเชื้อยิ่งกินยาแรงๆยิ่งหายเร็วกินยาเหลือจากครั้งที่แล้วยาแคปซูลแกะออกละลายน้ำกินง่ายหายเร็วจริงหรือไม่เวลาคนเราเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเนาะไม่ว่าเล็กน้อยเป็นพวกเจ็บคอเป็นหวัดอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจริงๆไหมต้องกินยาแก้อักเสบแรงๆจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฆ่าเชื้ออันที่1กันครับเชื่อว่ากินยาฆ่าเชื้อแรงๆแล้วจะทำให้หายเร็วกว่าจริงเหรอไม่จริงนะครับยาฆ่าเชื้อที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียผมยกตัวอย่างการติดเชื้อของหวัดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกินยาฆ่าเชื้อหรือไม่กินยาฆ่าเชื้อหายเร็วเท่ากันเพราะไวรัสหายเองคราวนี้ก็มีคนคิดว่างั้นถ้าเราเอายาที่ฆ่าเชื้อด้วยยาได้ยาแรงๆเนี่ยมาใช้กับเชื้อปกติมันจะหายเร็วขึ้นไหมคำตอบคือไม่ครับมันก็ฆ่าด้วยเรทเท่าเดิมนั่นแหละแรงไม่แรงไม่ได้ทำให้หายเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้ออันที่2กันนะครับการกินยาฆ่าเชื้อที่เหลือจากการป่วยทั้งก่อนกินได้จริงเหรอนะครับคำตอบคือไม่ได้การติดเชื้อทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการที่เราจะเอายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินทุกครั้งเนี่ยไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือการติดเชื้อเนี่ยถ้าหากว่าครั้งที่แล้วเป็นเจ็บคอครั้งนี้เป็นติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะเราจะเอายาฆ่าเชื้อในลำคอมาฆ่าเชื้อในกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้ยาเก่านะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาของคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไปตรวจนะครับอย่าเอายาเก่ายาคนอื่นมาใช้เดี๋ยวเรามาดูความเชื่อต่อไปกันนะฮะการกินยาฆ่าเชื้อแคปซูลให้แกะแคปซูลออกละลายน้ำจะรักษาได้ดีกว่าจริงหรือคำตอบก็ต้องเป็นไม่จริงนะครับตัวเนื้อยาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยนะครับถูกชั่งตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราไปแกะเขาออกเนี่ยบางทีเราเทลงไปผสมน้ำเนาะบางส่วนอ่ะมันยังมีติดก้นอยู่ในแคปซูลบ้างหรือว่าบางส่วนเทลงไปปุ๊บมันไม่ลงไปในแก้วน้ำบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะได้ปริมาณยาไม่ครบประเด็นที่2ครับยาบางตัวเขาจงใจที่จะให้แคปซูลเนี่ยพายาลงไปให้ผ่านกรดในกระเพาะผ่านน้ำย่อยในลำไส้ส่วนต้นลงไปแล้วก็ไปสลายตัวแล้วก็ปล่อยยาตรงลำไส้ทำให้มีการดูดซึมตรงตำแหน่งนั้นการที่ไปปลดแคปซูลออกก่อนเนี่ยยาบางตัวนะครับก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยถูกสลายหรือว่าถูกรบกวนโดยน้ำย่อยในกระเพาะไปก่อนได้เพราะฉะนั้นนะครับการไปปลดแล้วเอาตัวยาข้างในเนี่ยมาละลายน้ำไม่เร็วกว่าไม่ต่างกันหรืออาจจะแย่กว่าได้นะครับแนวทางการรับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับให้ปลอดภัยมีอยู่2ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1ก็คือถ้าคิดว่าต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับควรจะไปตรวจให้เรียบร้อยเขาก็จะได้จ่ายยาฆ่าเชื้อถูกตัวถูกขนาดถูกระยะเวลาให้กับเราอีกข้อนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือเมื่อได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับก็กินตามฉลากกินตามคำแนะนำและต้องกินยาให้ครบคอร์สไม่ใช่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆดีขึ้นแล้วหยุดละกันไม่ได้ถ้ากินไม่ครบคอร์สจะเกิดอะไรขึ้นกินไม่ครบคอร์สก็จะมีการสะสมเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อดื้อยาแล้วก็เจ็บป่วยได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชม

ย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channelด้วยนะคะ

0: ึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโร่คาเฟ่กับโคโร่มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบริสุทธิ์สกาครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็มปีกก็จะบอกว่าพอเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆแล้วทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโร่คาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้
1: นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: ทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมุติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: อ่ะใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับ
1: ลอง ลึ
0: กมาจากนอกเข้าในก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวน
1: ิ
0: ดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเนลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลม
0: เป็นชิ้นกลมซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มาเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหมคะ
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: มันจะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู่
0: ใช่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงกรอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4 ลูกแตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4 ลูก
1: แตงโมฮอลแลนด์
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5 ลูกนี่4 ครับ
1: 4 4 5 4 4 5
0: ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากก็คือเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมแบบเป็นไกด
1: ์เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3ตัวอันนี้5
1: 1อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: วางไปเลยอันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็มีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึงนะคร
1: ับแต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลางตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: ก็ได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
0: ัน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได
0: ้สลัดเมลอนเซซามี่ครับ
1: สลัดเมลอนเซซามี่แล้วนะคะสลัดเมลอนซีซามี
0: ่ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้
1: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักได้
0: ใช่ครับ
1: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
0: เพราะว่ามันคือโทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเรามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: โอเคต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับ แล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนใช่โอเคเป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับอิโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
0: ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: เ
1: ฮลตี้ไฟเดย์ครับอ๋อเฮลตี้ไฟเดย์หมอมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะกันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
3: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
1: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
3: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
1: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
3: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
1: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
3: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
3: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
1: มี
3: ซ่อมให้นะครับเราจะมีพั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
1: และในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
3: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
1: ต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะ
3: อันนี้ต้นคอสครับ
1: อันนี้ก็มีคู่มือ
3: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทํายังไง
1: โอเค
3: แต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นการตอบแทนเขา
1: จะได้
3: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
1: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
3: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: ็จแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่ผ้าใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะใช่ฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดูมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นขาออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไมทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้แน่นอน

0: คือตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในใต้ใต้มี
0: ใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มี
1: ใต้ชื่อมาทำอะ
0: ไรอันที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตัวจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตัวเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่แบบเขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนนึงก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาเอ๊ะต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างจะเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับหยิบขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ปากพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไป

ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนั่งเลยนะฮะ
0: Okay.
1: อันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ตกแต่งต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนากลางแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลย
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเขาต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็ค่อยๆโรยลงไป
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เขาบางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีชช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่องให้มีหิน
1: ให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล
1: ้วก็คือแล้วเราก็ตักหินค่อยโรยไปคือต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้ทราย
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: ให้เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันจะมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่ายน
0: ั่
1: นดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: เขาไปป
1: ัก โอเคปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้เทอร์มินนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกัน
0: ปักลงไป
1: แล้วก็เขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่าบางคนจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเนาะ
0: ใช่

0: พราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริงนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์พัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดและก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
4: uh-huh.
3: คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: นิดนึงโอ้ยนิดนึงโอ้ย
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไรทำอะไร
0: อะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสั่นแน่นหน่อยโอ้ยโอ้ยหูเดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นนะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: พี่สุดยอดอ่ะงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ย มันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า
0: การเคล
1: ื่อนที่กับอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค้
1: างไว้กับอีกอันก็คือไอ้ในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีอีก2อย่างก
0: ็
1: คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตัวเองนะ
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเอง
1: แอคทีฟ
0: สเตรชชิ่ง
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: คุณดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยคุณประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการ stretching พอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวขอดูวงหน่อยขอดูวงหน่อยโชว์วงหน่อย
2: ก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรรู้ป่ะมองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยให้ลูกขายให้ลูกขายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นกลับไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแป๊บแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้พี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ของผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ไม่นั่งเคยผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้ครับ
1: แต่เขามาถีบขาด้านในเราซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค่อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก
0: ็มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่น
0: เมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่2คือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจแล้วอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็มที่
1: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆหายยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช่
1: เพราะขีดความสามารถของ
0: อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริงๆโอเคเราดูใหม่
1: ครั้
0: งที่3
1: เออนะเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนะ
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ค่อยๆนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปถามน้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
2: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
2: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลครูนี่เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
1: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวรู้พร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับอ ส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
1: เราจะยืดจากช่วงล่าง
0: มีหลักการไหมมีหลักการนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
1: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเค
1: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได้
2: เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
1: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
2: ทำไมพี่ไม่มาเลย
1: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่ม
2: จากเซฟพี่บอกอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟนะครับเซฟอย่าตะล้อตะเถียงครับ
1: เอาพร้อมเอาบวยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆ
0: ดึง
1: ค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เดี๋ยวเข้าเจ้า
1: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
1: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงเลยให้น้องจะได
1: ้ค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้ยิน
1: ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
1: ค่อยอะไรไหม
0: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
1: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
1: ค่อยเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
1: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
1: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
1: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
1: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
1: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
1: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมายืดมา
0: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
1: ยืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่
1: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
2: ผมดึงกลับ
0: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงจริงมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
1: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้นะครับพี่ต้น
1: ใช่
0: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
1: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาขวาขึ้น
3: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
1: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะคร
1: ับ ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: มาละมาละ
1: ครับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวนึงยืดเอว
1: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
0: โอเคมาอึ๊บ
1: ดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาละ
1: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
1: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไปไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
1: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
1: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
1: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
1: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้าๆ
0: ช้าตึงไหมครับเชฟ
2: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับมาใช่ครับ
2: มีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
1: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
0: วินาที
1: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธินะมือแตะท้ายทอย
2: ครับ
1: ค่อยๆพยายามไม่แมวเข่าดันหันข้าง
0: เพราะถ้าเกิดเข่าดันมันจะ

0: ำหลัง
1: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
0: ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
1: ครับ
0: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงเนี่ยวันนี้เรามาฝากกันเลย
1: ฮะ
0: เพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
1: ครับ
2: ได้อีกไหมครับ
0: ได้อีกครับ
1: ไปอีกค่อย

0: จับยังไง
1: จับพี่จับเองนะครับนะครับแล้วยืดตัวแล้วยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
0: อ๋อเหร
1: อบุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
0: โอ้ยโอ้ย
1: นี่ต
0: ัวอ๋อ
1: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเห็นอีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
0: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
2: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
0: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
2: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
0: พี่ลองเสียบลองให้ลองเสียบ
3: อะไรครับ
0: เดี๋ยวจะรู้
1: ไอ้น้องแกจะยืดนะค่อยๆดึงลง
0: กดสะโพกลงนะ
1: นะสะโพกลง
3: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
0: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
1: ้ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกลำตัวอยู
3: ่ที่มันเหมือน
1: มันก็เลยทำให้เรา
3: ได้ออกด้วย
1: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
3: ครับ
0: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พี่ทำให้
0: ผมทำพี่ดิพี่จะรู้
1: ได
0: ้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
1: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
0: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มาเนี่ยเอาแขนมันให้จับสิอี
3: เอาไปไม่ประโยชน์เขาดู
1: เอามา
0: โอเคอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
1: ใช่
0: มันต่างยังไงครับ
1: เหมือนกัน
0: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเรียกขย่อมเนี่ย
1: ไม่ใช่แล้ว
0: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
1: เพราะถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
0: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยม
1: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
0: ยืดไม่ใช่ขยม
1: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
0: อะไรครับอะไรครับ
1: เดี๋ยวพี่บอกเห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
0: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
0: ผมต้องยังกดหลังใช่ไหม
1: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
0: ขาลงได้แค่นี้อ๋อประคุณโอ้ย
1: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
0: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
1: ะ
0: ความปลอดภัยผมว่านั่
1: งปลอดภัยกว่าใช่
0: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบัวดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่พื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
0: นใจแล้ว
1: ขาดความมั่นใจแล้ว
0: ต่อไปครับ
1: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
0: การยืดกล้ามเนื้อไหล
1: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
0: โอ้โห
1: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้เราก็ค่อยๆขึ้น
0: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะก็เลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
1: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
0: กีฬาประเภทกีฬาเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
3: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
0: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
1: คราวนี้ลองทำ
0: จากทักษะกีฬา
1: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
3: อันนี้ผมต้องจับ
1: ช้อนขึ้น
3: จับช้อนขึ้น
1: ช้อนขึ้นฮะ
0: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
1: ช้อนขึ้นเราใช้
0: ช้อนอ้อยอ้อยอ้อย
1: ช้อนขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกใจเข้าลึกใจเข้าลึกร้อง
0: เป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันรู้สึกตึงมาก
1: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆแล้วเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
1: ิ้
0: นสุดท้ายแล
1: ้
0: ว
1: แขน
0: กล้ามเนื้อแขนไบเซ็ปไตรเซ็ป
1: เราไม่ค่อยยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับ หรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อย

0: ช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
1: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
0: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
1: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: นั่งขึ้นนั่งขึ้นนั่งขึ้น
2: ตึงอยู่
0: ครับเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
1: เดียวจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
0: ใช่ก็เหมือนกัน
1: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
0: นะครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ใช่ใช่ครับ
1: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
0: ไปได้อยู
1: ่
0: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
0: ใช
1: ่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
0: ้
1: อย่างมีความสุข
0: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
1: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
0: วงอะไรต่าง
1: วงก็จะดีขึ้น
3: ดีขึ้นครับ
1: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
3: น่าจะดีขึ้นนะผม
1: ลองดูสิ
3: ลองดูนะ
1: รู้สึกเป็นไงครับ
3: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
1: เอาดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
3: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
1: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
3: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
1: แป๊บเลย
3: ใช่ฮะ
1: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
0: ้
1: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนในตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
1: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บมันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
1: ต้องแยกเป็น
0: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
1: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้
1: อกับการตึงแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันนะฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคือ

0: ไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ2คือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นนึงอันเน
0: ี้ยพวกนั้นจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
0: ็
1: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe กันด้วยนะครับคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: ซูเปอร์ฮีโร่ล้วงพลัง
3: บูกี้บูเ
2: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุ้มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้มตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
4: ลมแรงลมแรงลมแรง
2: โอ้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
4: ลมแรง
2: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไป
4: ยืดไป
2: ย
4: ื
2: ดไปยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้มาโอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียด

เร็ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับแล้วว่า2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4เอ้า2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา2ทิ้ง3 4เอ้าเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงลงตรงยิงลงตรงยิงลงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสอง

live. Sam, live. See? Web, wah. Web, wah. Web, wah. Web, wah. Web, wah. กลับมาวิ่งไหมมาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถนำมาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอาร์มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันซะหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดซะหน่อยนี่ไม่รู้ใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอ้สะเก็ดไฟอะไรเข้ามาถึงตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: หัวหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็หาการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้าง
2: ใช่ครับ
0: เราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่ครับ
0: น้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บน็อตรอบสี
0: ครับ
2: มีผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ่
0: อย่างอันนี้ประมาณสัก2วานะ
2: ครับ
0: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้มั
2: ้ยเป็นคนทำงานหน่อยก็ไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
2: แฝบมาเรียบร้อย
0: แฝบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมารอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฝบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี่เราก็มีแว่นนะครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตา
1: ผ้า
0: ผ้าปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช
0: ่แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: มันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปุ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
0: ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ชีพนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก
0: ็ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี
1: ่ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมา รักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: ครับ
0: ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี
1: ่ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะคร
0: ับ ไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: คร
0: ับถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต
1: ่อ
0: ขอบคุณพี่นุครับในใช้งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่กฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผม
4: ใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะด้านบนเอามีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี
0: ้
3: แต่ไองานพวกงาน
0: เดี๋ยวจะโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: เอาไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแทนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลา
3: เ
0: ดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างอันนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: พี่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี่
3: ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: พี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์ก
0: คัน
1: นิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเชิญกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
1: ้ปลอดภัยนี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู
0: ่
1: ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตก็เป็นเขตก่อสร้างห้ามสร้าง
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งอบรมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTV ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีแอดเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดแล้วนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักนะพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้ลงมาพักสัก15 นาทีหรือ 10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะคร
0: ับ
1: หัวใจอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้องนะ
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกก็ต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างเนาะนะครับการก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับ
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถ้าว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมคร
3: ับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆแรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไม่ใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
3: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสียงเครื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
3: ครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้ก็ในเรื่องของหน้ากากก็สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาแล้วก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับมาไปลงมือกันต่อฮะมา

0: ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับ
1: โทรโคมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
2: หมอขอบ่น
3: หมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
2: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
4: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะ การมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันธ์ไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาไปวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีแล้วมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าเอ๊ะอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับและแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์อายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็จริงๆยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบนี้หมดเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะค่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พี่เองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร
2: ์เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียนค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย์ค่ะแล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพารามีดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็ส

หนึ่งสถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราดีใจที่ได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึกทักษะ

0: ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่ค่ะ
1: โอ้โหก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
1: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนะฮะสั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสั่นสันนิบาตค่ะ
1: ทำไม
0: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้
1: ค
0: ่ะแต่ว่าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านนึงค่ะก็เราก็เลยเรียกเขาว่าโรคของพาร์กินสันคือ Parkinson disease ค่ะแต่พอตอนเราเรียนเราก็พาภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
1: พาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
1: เจอได้บ่อยใน
0: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างล่ะประสาทบ้างล่ะแล้วพาร์กินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
0: ส่วนหนึ่งค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลักค่ะ
1: สมองเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปถึงในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ
1: ์
0: มันจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
1: โอ้หลายรูปแบบมักจะต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ยฮะ
0: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมอง ไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
1: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
0: ใช่ไหมฮ
1: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
0: เส้นประสาท
1: เส้นประสาท
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะ
0: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียบคำพูดในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาเรื่อยๆของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดในโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัดพอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละ
1: รีบ
0: หาก่อนใช่
1: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นนะใช่ไหมฮะ
0: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเน
1: ี่
0: ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมากๆมากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้น

0: ้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดขบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: รวมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
1: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิษฮะสาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ฮะ
0: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได
1: ้
0: เกิดจากสมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางสักนิดนึงค่ะเช่นถ้าเราดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยจะต้องอยู่ใต้กะโหลกอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพยากขึ้นใช่ค่ะเขาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบางสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะ
1: ค
0: ่ะใช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆอุดหลอกเลือดออกปุ๊บแล้วถึงจะเป็นแผลเป็นแผลไม่สวยแต่สมองเนี่ยสมมติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบะไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นกันซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
1: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะ1เลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
1: โหยากเลย
0: น้องๆก็เลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่มันซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนไปไม่ดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาดถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะจะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร
1: ์
0: สิ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็น้อยลง

0: ยแต่ว่าคุณเป๊กก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป๊กอาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็กๆ
1: คร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกนี้ก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: เท่ากับว่า
0: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
1: ครับ
0: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะ
1: ๆถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
0: ่ใน
1: อนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้เหรอครับ
0: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหมคร
0: ับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันค่ะบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นการลักษณะของการฝึกการดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะในอายุที่เท่ากันค่ะ
1: มีปัจจัยเยอะ
0: มีเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
1: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหมคร
0: ับใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
0: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะแล้วจะมีบางคนเป็นแบบนั้นในขณะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็
1: ม
0: ี
1: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะพากัน
0: สันค่ะใช่ค่ะ
1: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันนะครับบอกว่าพากินสันหรือว่าโรคสั่นสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลอีกบอกพากินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพากินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพากินสัน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพากินสันค่ะ
1: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกัน

0: มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยบางกินสันเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นโรคหนึ่งของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ยมีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพาร์กินสันพาร์กินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
0: ค
1: ่ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะ อย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพาร์กินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ย
0: ค
1: ่ะก็อันหมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพาร์กินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีนเราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
0: ครับเอ๊ะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยพาร์กินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ยฮะ
1: คล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
0: เพราะมันไม่ติดต่อ
1: มันไม่ติดต่อ
0: แล้วมันก็เป็นมันเป็นนานเลย
1: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง
0: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซ็ปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเน
1: าะใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อเบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะคะ
0: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
1: ใช่ค่ะ
0: ยาที่เป็นสารโดพามีน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
1: ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณคล้ายแบบนั้นเลย
0: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
1: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พากินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะคุณเป้มาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
0: ครับ
1: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
0: เกี่ยวด้วย
1: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะค่ะพวกนี้เป็นจากสารโดปามีนหมดบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนได้คือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารมันเหมือนเราพูดภาษาไทยภาคกลางอะค่ะพี่เป้ไปภาคไหนก็คนอื่นก็ฟังพี่รู้เรื่องหมดแบบนั้นมันโดปามีนก็เหมือนทำหน้าที่หลายๆอันคือทุกคนเข้าใจหมดว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
0: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกหนึ่งจังเลยคุณหมออ
1: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
0: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาตอบสนองสักครึ่งนึงค่ะ

0: ใส่ไปอีกครึ่งนึง อย่างเงี้ยค่ะค่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
1: ถ้ามันเยอะเกินไป
0: ใช่ใช่ใช่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียว okay. ใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกิน ใช้คำนั้น
1: ตั้งขึ้นมาเองโดพามีน
0: โดพามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดพามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไปเลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
1: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดปามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
0: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
1: ่โอเค
0: ก็คือมันอาจจะลดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้ใน
1: วัยนั้นเหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคถ้ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สั่นเล็กๆไปจนถึงสั่นเยอะๆแสดงว่าอาการแทรกซ้อนมันมีมากกว่านั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะมีเยอะกว่านั้นเราเป็นพาร์กินสันไปนานๆเนี่ยอย่างที่บอกเราอาจจะมีการนอนที่ผิดปกติร่วมด้วยเราการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของเราเนี่ยการเกร็งของกล้ามเนื้อการรู้สึกเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้มสะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวสารโดปามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยต้องใช้พาร์กินสันเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะคะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี้
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอหรืออย่างพาร์กินสันเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส่วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเสียไปเยอะๆมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15ปี10ปี15ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากละอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียว อะไรอย่างนี้ได
1: ้ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพาร์กินสันไม่ใช่แค่สั่นอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพาร์กินสันเนี่ยสั่นอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อยฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้
1: แล้ว
0: จริงๆสั่นอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สั่นก็ลำบากแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คนไข้พาร์กินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใครจะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์นเหรอฮะ
0: ใช่ใช่คนไข้พาร์กินสันที่เป็นเยอะๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: มันเหมือน
0: ใช่มันเหมือนคุณไปออกกำลังอยู่ตลอดอ่ะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะเขาจะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามพิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพาร์กินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได
0: ้นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น
1: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
1: งงมากยังไงนะฮะ
0: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับแก้ว
1: จะสั่นเลยล่ะ
0: อ
1: ันนั้นไม่ใช่พาร์กินสันนะคร
0: ับอันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่พาร์กินสันจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะแข็ง
1: อ้าวอันนี้ไม่รู้
0: จริง
1: ๆแต่แล้วผมนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานโค้งจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
0: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พาร์กินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุก
1: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
0: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
1: ดีกว่าอยู่เฉย
0: ใช่พิษเคยมีคนไข้

0: จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พากินสันคนแรกที่เห็นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพากินสันมาก่อน
1: คร
0: ับ คุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพากินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พีทเจอตอนที่พีทเป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
1: นอนก็สั่น
0: ใช่พอนอนเฉยๆพอพักแขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต่
1: อ
0: แล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
1: ไม่หกกินได
0: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่ๆ
1: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
0: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาแบบ
1: เหนื่อย
0: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็บอกเขาเป็นพากินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรอ่ะเขายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะ เขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกครับเขาแบบ
1: งงเลย ยิ่งงงหนักเลย
0: นักเรียนแพทย์งงกว่า
1: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงให้มันคืออะไรกันแน่
0: ใช่อ่ะแต่ก็สมมติว่าใครเป็นพากินสันจริงๆค่ะ
1: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
1: okay.
0: พอเราเติมไปน้ำมันมันก็จะกลับมาเต็มถังอีก okay. เราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
1: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊คนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างนั้นเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
0: คือพากินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอเซลล์สมองตาย
0: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพากินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพากินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกตีบแตกตันอย่างนี้ก็อาจจะมีได้หรือพากินสันเองอาการคล้ายพากินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
1: ใช่ไหม
0: ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้กระทั่งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพากินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนนี้ที่มันบายไปเร็วกว่าเซลล์สมองส่วนอื่น
1: ก็คือเสื่อมนะฮะที่วิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
0: เป็นเยอะแล้ว
1: ถูก
0: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
1: ค่
0: ะที่ช่วยในการคัดกรองพากินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
1: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
0: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
1: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
0: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
1: ค
0: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบนี
1: ้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
0: ใช่
1: นี่เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
0: แอปพลิเคชันนี้ชื่อเช็ค PD PD มาจากคำว่าพากินสัน disease หรือโรคพากินสันใช่ค่ะ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพากินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
0: มันจะเป็นลักษณะใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์

0: กไม่ง่ายนะคะเราต้องอาศัยงานวิจัยหลายหลายงานมากมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติบางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาติหนึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพาร์กินสันพีทเคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพีทก็บอกโอ้อาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยจริงๆทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพาร์กินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
1: อ
0: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอีกอันจะน้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง
1: บ
0: อกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ถ้าประเมินแล้วสมมุติเราประเมินเองในแอป PD เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าขาย
0: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
1: ก็ต้องไปหาหมอ
0: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
1: คุณหมอว่าผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
0: แต่มันไม่ใช่นะแต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุณหมอจะอ๋อนั่นไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยศิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพาร์กินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพาร์กินสันเกี่ยวอะไร
0: ใช
1: ่ก็เรียกว่ากินผักผลไม้น้อยหรือเปล่านะฮะหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
0: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกนี้จริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบแต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
1: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก
0: ่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอพอนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอท่าน
0: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกร็งเยอะเนี่ยค่ะอันนึงที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
1: มันจะเขียนแล้ว
0: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพาร์กินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติมากขึ้น
1: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีนึงเอาอยู่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันก็เหมือนคุณเป๊ะเติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะแล้วรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
1: ก็ดีขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพล็อตเวลามาให้พิทดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาจารย์มื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
1: เพราะมันเริ่มสายแล้ว
0: ใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็

0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจจะดูคนไข้โรคนี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พากินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพล็อตให้เราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกอะค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
1: กินยาตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพากินสันนี่เหมือนความดันเลย
0: ใช่
1: กินตลอดยาวๆเลย
0: ใช่
1: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
0: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกคือบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
1: ค
0: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได
1: ้
0: พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พากินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
0: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
1: อ๋อมันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
0: ใช่เพราะว่าคือบางครั้งอ่ะเซลล์สมองส่วนนี้มันถูกไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้วข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้วแล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ข้อเราไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะการรักษาพากินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่การเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
1: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
0: ผ่าเฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: เหมือน
0: ใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจะก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขเพราะการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พากินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
1: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพากินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะเอาแบบว่าวันนี้ฟังแล้วแบบว่าเอ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
0: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊ะเคยเล่นหมุนปากกาไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือเราหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมันจะขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพากินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพากินส
0: ัน ใช
1: ่หมุนไปทางนั้น
0: เลยมันจะหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนบอกว่าพากินสันต้องเป็น2ข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พากินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนข้างหนึ่งก่อน
1: แล้ว
0: ต
1: ้อง
0: เป็นเยอะๆถึงจะเป็น2ข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็น
0: ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสั่นนี่มันจะมือมาก่อนเลย
0: ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อนอันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลงท
1: ั้งมันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ๊ะฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเลยวันนี้
0: ใช่แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติอยู่
0: มันไม่เหมือน

0: น
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่านี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่มๆแต่
0: หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะ
1: คร
0: เราก็รู้ละ
1: อ๋อรู้เลย
0: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพาร์กินสัน
1: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
0: ชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นๆตึ๊ดตึ๊ดแล้วตัวเขาก็จะตรงๆคือเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
1: เกร็ง
0: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินแก้วสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าแล้วถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปเขาจะหมุนอย่างนี้ใช
1: ่แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
0: ไม่
1: คุณหมอจะแยกออก
0: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทิตย์ละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้าๆค่ะ
1: ตาคุณหมอก็ตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆ
1: ค่
0: ะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลดูผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันแบบเห็นปุ๊บคุณเป้ก็จะได้ใช่พอพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เราสอนกันมาจากการสังเกตของอาจารย์สมัยก่อน
1: คนแก่คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
0: แล้วคุณเป้ก็จะรู้เลยพอคุณเป้จำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป้ไม่ต้องเทียบละคุณเป้ก็จะ
1: ต่างกัน
0: จะใช่ค่ะใช่
1: นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหร
0: ือ
1: สั่นจากพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุกค่ะบางคนแบบละเมอแรงมากไปเตะภรรยาอะไรนี้ก็มีค่ะ
1: ละเมอแน่นะ
0: อาตานาสีเนี่ยอันนี้เพราะเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีต้องพรูฟให้ภรรยาเข้าใจเลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งพรูฟเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปแต่ละเมอแอคชั่นแบบเยอะมากคุณไข้พากินสัน
1: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
0: ั
1: ย
0: โดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้ถ้าการชัดเจนมากพอค่ะพาร์กินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วยรวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นงั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
1: ก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือเราไม่ได้มี
0: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
0: ใช
1: ่ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
0: เริ่มเอ๊ะแปลกๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น40 50 60มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
0: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพาร์กินสันแค่นอนกรนเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพาร์กินสันเนี่ยฮะ
0: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว
1: ่
0: าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพาร์กินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอาคุณเป้เบอร์หนึ่งกับคุณเป้เบอร์สองมาเทียบกัน
1: ค
0: นเนี้ยนอนกรนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนเนี้ยนอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัดแต่สมมติฐานเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยออกซิเจนในร่างกายมันจะดรอปมันจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกออกซิเดชันหรือกระบวนการอักเสบขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้การเกิดการสะสมโปรตีนที่ผิดปกติขึ้นในเซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ้อสองกรุ๊ปนี้เนี่ยกรุ๊ปที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
1: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
0: อันนี้ต้องรักษานะ
1: นอนกรนแล้วหยุดหายใจเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่อันนี้ต้องรักษารักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายรายคือแบบนอนกรนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังโอเคนะ
1: คะ
0: แต่ถ้านอนกรนแบบแล้วก็เงียบแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
1: ซึ่งต่างจากกรนธรรมดา
0: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
1: ๆนอนแล้วแบบมีอะไรอะไร
0: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยรำคาญคนนอนด้วยแต่ว่ากรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วเสียงใครก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนัดคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำมาก
1: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาหยุดเอง
1: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
0: ใช่
1: แล้วทำไมไม่ตายอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไง ก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะๆสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจแล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็เงียบไปอีกพักนึงแล้วก็เฮือกขึ้นมา
1: แสดงว่าพักนึงที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหมอ๋อ
0: ไม่ใช่อ
1: ันนั้นตายแน่
0: ใช่อัน
1: นั้นตายแน
0: ่ไม่ได้นานขนาดนั้น
1: อาจจะแบบ30วิ
0: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วงสั้นๆแต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหาวนอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอ
1: ค
0: ่ะของพวกนี้พิจก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถฝึกความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศค่ะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบนึงคุณเป้จะเจอเขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวมันเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระชับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพาร์กินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นแล้วเพราะว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะเพราะแบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี้ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลงค่ะ
1: ต้องสลีปเทสเนาะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
1: เขา
0: ก็จะให้ประวัติชัดอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหมอ
1: ออกมาถึงคนข้างๆจะต้องมาบอก
0: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลิปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลิปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลิปเทสเราก็ยังค่อยเทสเครื่องด้วยใช่
1: แสดงว่าโลกนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: คนโสดนอนคนเดียว
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงค่ะ
1: ถ้าคนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ยคน
0: เขาย
1: ัง
0: ช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างเช่นแบบพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดมาทำสลิปเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
1: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้สายเครื่องที่เหมือนงวงช้าง
0: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจให้มันเปิด
1: ค่ะเอาจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันลำคาญนะ
0: ใหม่ๆลำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆลำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพี่จะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะแล้วพี่ก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ย
1: คร
0: ับ พี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
1: ขึ้นเครื่อง
0: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
1: ม
0: ัน
1: หลับแล้วมัน
0: เพราะความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
1: นี่ๆๆอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ดูสิมันจะไม่ลำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมารัดหัว
0: ใหม่ๆ
1: ลำบาก
0: ใช่ค่ะใหม่ๆจะยากแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายมาก
1: สบายมากเลย
0: ใช่แล้วมีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมากค่ะ
1: นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่แต่ว่า
0: ไม่มันจะดีขึ้นนะการกรนจะดีขึ้น
1: มากการกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
0: เพราะว่ามันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
1: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพาร์กินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
0: ก็จริงๆแล้วโรคพาร์กินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: ตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่เนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอันนี
0: ้ใช่ลองเล่นแอปได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได้
1: เช็คPD
0: ใช่ใช่ลองเล่นดูได้นะคะหาลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพาร์กินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนในแข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: เอาแสดงว่าเด็กครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เขาเรียกอะไรครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอต้องขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหลังจากโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายนี่คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บคร
3: ับ
2: อ
3: ันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพี
3: ่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าตัวโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราขนาดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันมันออกมาแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วเดี่ยวน้ำมา
2: โอเค
3: มันคอนโทรลยากหน่อยหลักเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: ใช่
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อย
3: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสเปรย์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไอโร
2: ่ครับ
3: หรือไอโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยทีมที่เราจะ

0: พพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นไปยาวไปใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
1: ครับ
2: รายเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมา
0: ใช่ลองใส่ดูเลย
2: ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับ
0: เนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเป็นตึงอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วเราแล้วความมัน
3: พอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
1: เพราะมันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เลี้ยวแค่เราหมุน
1: ข้อมือ
0: ใช่โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการครับสมมติมันจะมีซิงค์แล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์มันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำใช่ค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบโอเคอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็โยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้ม
0: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้
0: ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็น ไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
3: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยน

0: ทางขวาได้ดีมาพออยู่ทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมด
0: ได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างนี้
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าเราสแปร์เราจะตีมือกัน
1: แต่
0: อันนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เพราะนี่เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หล
0: ุดสแปร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ
2: ส่วนใหญ่ตามไทย
0: จะมีชนศอกบ้าง
1: เป็นศอก
0: ลุยครับ
1: ครับ

ลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: ยว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแต่ไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้10แต้ม
0: เต้าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แล้ว
1: แย่แล้วยิงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ได
0: ้ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: ยากเกิน

การคะแนนผมเลเทมากกว่านี้แล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็ส่งกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: จ้
0: ะที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบจะทุกกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมอ่ะเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเท่านั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ถึงว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวล์อยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจะรู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่น
0: ครับ
2: จริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ SEA Games Asian Games
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบว์ลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่าย

0: ง่ายกว่าสิ่งอื่น
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี
0: ้ขอบคุณครับ
1: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบว์ลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบว์ลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบว์ลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบว์ลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบว์ลิ่งสําหรับวันนี้ก็สุดยอด

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดตานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชม

0: ได้ในรายการวันนี้ครับ
1: แผนนี้เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆนะคะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะวันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขนนะ
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี้ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
1: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้น
2: ค่ะ
1: จนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
1: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
3: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
3: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
3: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไป
3: อ
2: ีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด
3: ์
2: นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณอนุสราม
1: ีค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกเนี้ยยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
3: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
3: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
3: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ครับใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได
3: ้เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
3: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
3: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบลง
2: ไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
3: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
3: ครับแล้วจะหายออกมาแบบไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
3: อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได้
2: หมอคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
3: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
3: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลหดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ2ถึง

0: 4สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
1: เพราะอะไรฮะ
0: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
1: ้
0: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
1: mm-hmm.
0: อันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมาก แผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ย คุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะ แต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่น เป็นเพราะเราขยับมาก แถวนี้จะไม่ค่อยเกิด อย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้
1: ยากนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
1: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
0: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
1: oh.
0: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
0: ตรงตำแหน่งที่นูน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
0: ใหญ่ขึ้น
1: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่เอามารักษาได้อีก
0: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
1: ๆบางทีเป็นแบบ
0: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
1: ่
0: ง
1: นี้
0: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
1: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
0: ะ
1: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
0: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
1: จะดีกว่า
0: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
1: คุณยุสราแกะไหม
2: อ๋อไม่ได้แกะ
1: ไม่แกะใช่ไหม
2: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์
0: ไม่จริงเลยกิน
1: ไ
0: ม่จริงได้ทุกอย่าง
1: เลย
0: กินไปเลย
1: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
0: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไม่ได้
1: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่ผ่าตัดเขาจะ
0: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
1: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
0: ไม่ห้ามเลย
1: จริงเหรอครับ
0: กินเลย
1: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้อง
0: เราจะยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
1: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
1: ไม่ต้องด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
0: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือด
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
0: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเค้าเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3เนี่ยค่ะเจ็บไหมคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
1: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
0: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะ สร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: ค
0: ่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังกึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงเนี้ย
1: โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: น
0: ี้
1: ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงเพื่อตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้นขา
2: แทน
0: ปั๊บ
2: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: นะครับแล้วปวดถึงข้อเท้ามั้ย
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีนี่จะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บเนี่ยจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู่
0: เครื่อง
1: มันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เอาคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแ

0: หรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับ
0: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาวนะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
0: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปลิ้นถ้าปลิ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
0: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
0: อ
1: าจจะปลิ้นมาด้านใน
0: ปลิ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
0: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
0: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกาย
1: ครับ
0: นะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
0: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงฮะจะดูยังไง
0: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
0: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
0: นานเกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
2: ั่งลงเลยครับ
0: บีบ
2: ๆแล้วก็บีบ
0: คนบีบบีบบีบ
2: แล้วก็หาย
0: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เงี้ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
0: นะพวกไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนเกาะเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั่นตามวัย
0: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
0: ก็จะมีอาการคล้ายๆงี้ได
1: ้
0: คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋ออันนี้คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
0: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
0: ได้
1: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
0: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
0: อันนี้คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก30 40องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอนรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่เป็นกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
0: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้น

0: แล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
0: ส้นเดินเดินเดินเดินเดินเดินได้ดีเนื้อกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาที่ครับเหยียดขาที่ละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
0: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ถ้าปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
0: คร
1: ับ ตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
2: ไม่
1: อยากถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดี

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดพอนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือ นนะคะมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหม
1: อคือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็จะต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
2: ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดในปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันไหม
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: จะยิ่ง
1: การ
0: อริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอคร
2: ับ หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: เลยชักคิดมากแล้วเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
2: ทำ
1: คอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
0: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: ไ
0: ม
1: ่โต๊ะ
0: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช่
1: มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้นนะ
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
2: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะ

0: จ็บมาก
1: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
1: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
1: ัน
0: เหมือนคนแก
2: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: นั่งนานปวด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบของ
0: อย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
1: หลับไปแล้วปวดไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่
1: ต
0: ื่
1: นเพราะไม่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
1: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
2: ตื่นยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
1: มาปวดเอาช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
1: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
1: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
1: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ใช่
1: จะปวด
2: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้อไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระวีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
1: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำแล้วทำให้เราต้อง
2: ยกหัวไหล
1: ่แขนเกรงอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
2: ไม่เกี่ยวกับหลัง
1: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
2: หลังค่อมอย่างเงี้ย
1: หลังค่อมอย่างเงี้ยทำงาน
2: ปวดหลังได้เหรอครับ
1: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
2: แสดงว่าการนั่งถูกต้องหลังตรง
1: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
2: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังค่อมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
1: ใช่
0: บางทีนั่งไขว่ห้าง
1: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
2: ยังไงฮะ
0: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
2: แล้วเวลานั่งทำงาน
0: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่านี้ทันที
1: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
2: ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดแล้ว
1: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอาการชาขา
0: ไม่ค่ะ
1: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
0: ใช่ค่ะ
1: กระเบนเน็บ
0: ใช่
1: แค่นั้นเองเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
0: เหมือนกับจะมี
2: เ
0: สียวแป๊บๆ
1: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
0: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
1: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
0: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
1: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
0: หนูก็จะทำอย่างนี
1: ้ทำแล้วเป็นยังไง
0: มันก็จะตึง
1: ตึงขา
0: ใช่
1: และ
0: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
1: ้ตึงเอว
0: ใช่ค่ะ
1: ทำแล้วดีไหม
0: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
2: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
1: ได้
2: เวลาเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่หน้าคอมนาน
1: ๆครับ
2: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
1: ยืดเส้นยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะแต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
2: ้
1: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
2: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
1: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่จะต้องเกรง เกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
2: ร
1: ็งก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
2: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
1: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเอง

0: เลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนขมิบพุงเข้าไป
0: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
0: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
0: ครับและพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
0: ๆก็
1: จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
0: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวด
0: ครับ
1: ทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
0: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
2: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
2: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะครับวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอ่ะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
3: ค่ะ
4: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
3: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเราต้องเพ่งนะ
4: ค่ะ
3: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจแต่ละอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเหมือนว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเง
1: ี้
4: ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
4: มีหมดทุกคน
3: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
4: เป็นแสงเห็นว่าวาบขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
3: ไม่นานนะคะ
4: นอกจากแสงวาบวาบคุณป้าเห็นเหมือนหยักย่อยอยู่ในตาไหมคะ
3: บางครั้ง
4: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักย่อยนี่ยังไง
4: คะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบวาบก่อนแล้วกันนะ
3: คะ
4: เห็นแสงวาบวาบเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: คร
4: ับ ค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักย่อยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บ กระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วเราป้องกันได้ไหมครับ
1: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
0: ยากนะ
1: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรืออย่างเงี้ยเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษาม ันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
1: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
0: ครับ
1: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
2: แล้วนะคะแล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
1: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆอ
0: ่ะเปลี่ยนเลนได
1: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
2: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิดอันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
1: ค่ะดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
2: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เรือนแล้วค่ะเรือนละ
1: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
2: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
0: คร
2: ับ
1: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
0: ดูเข็มนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปิดดูนะ
1: อันนี้เรียกว่าหรือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
2: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
0: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
1: ้
0: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
1: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
0: ๆครับ
1: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
0: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
1: ที่
0: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
1: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำใหตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออกไป
0: ก็จะมองชัดขึ้น
1: ทุกคนค่ะ
0: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการรับพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
1: ต้องตรวจกับเครื่อง
0: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆน่ะนะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
0: แล
1: ้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิว

0: เลนนะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนนะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
1: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็คกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็คกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
1: ์
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
0: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
0: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นน่ะนอกจากว่าบางครั้งรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
1: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิตบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วย
2: แต่
0: เป็นยังไง
2: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยบ้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆเราอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนส์ธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกตีมันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใส่เข้าไปแทนเลนเดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะ ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: ค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดด
0: ัง
1: นั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
0: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้ง

0: ริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
0: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะฮะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่าน

0: นะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสารแอดรามานะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตามรามาชาแนลสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ adrama.mahidon.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร Adrama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีอีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
2: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลา ยอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
3: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
2: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
3: าการเริ่มต้นเป็นวันแรกก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการตรงนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสักสองครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจด้วยเซ็นเทอร์เล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้ง

0: ไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส
2: ่
3: วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบ B ทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้ง2โรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแนวทางการรักษาล่ะฮะอาจารย์
3: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
3: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเราอีกครั้งได้ครับ
2: ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
2: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย
3: ์ โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยก็คือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
2: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีนี้เรื่องของไวรัสตับอักเสบบีล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
3: ครับคือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทางเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
2: การดูแลตัวเอง
4: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
3: ์คือตัวตับอักเสบบีเนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
3: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบบีในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบบีเรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
2: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบบีไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
3: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
2: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
3: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
2: นะฮะ สำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจว่าพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
2: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
4: ส่งต่อข้อมูล
2: ใช่ฮะ
4: ต่อไปค่ะ
2: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
4: ้
2: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
4: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อกไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
2: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
4: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
2: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
4: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
2: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
4: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
2: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
4: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นน้องแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
2: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
4: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
2: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
4: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
2: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย์
4: อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
2: ครับ
4: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
2: ม
4: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้แจ็คช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
3: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
2: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
3: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIVเป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิกันบกพร่องตอนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉมโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
2: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโฉมโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
3: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากดภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็หมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะพยายามเพิ่ม องค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโชว์อากาศให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
2: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมากๆ
4: โรคอะไร
3: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะคุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
3: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่
3: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
4: 4-5 วันมาตรวจอีกทีนึง ATK
3: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK ครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
2: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่ไหมทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้ไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำความสะอาดครับ
2: โอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
3: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมุติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งไตแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
4: ไม่ต้องกลัว
3: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
2: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
4: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
3: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
4: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
3: ค ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
4: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
3: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้วัคซีนมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้

0: ใช่ใช่
1: ในบางเมืองที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะครับไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
1: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
2: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายขาดใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
2: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะแต่บางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
0: ครับใช่ค่ะพอเริ่มเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
2: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
0: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
2: ๆครับ
0: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่า บางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ย

0: จะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
1: ครับคุณแดงทักทายมานะสวัสดีครับคุณหมอนะผมอายุ64นะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่าเป็นวัคซีนที่เข้าถึงง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
1: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
1: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
0: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
1: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยฟรีหรือเปล่า
2: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนปลายเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
1: ครับ
2: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
1: ้ครับ
2: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กับคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมาเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
0: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
2: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็

0: ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
1: เดี๋ยวหมด
2: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
2: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับคนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
2: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
1: เพราะคุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
2: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
2: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: รีบไปครับ
1: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
2: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
2: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
2: หายไปก่อนแล้ว
0: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
2: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้เจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
2: ึ่
0: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
2: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
2: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้

0: ได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าเอาอาจารย์เอกนะฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัดเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
0: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึงคือ4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
0: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
1: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีหนาในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องดูเหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
0: ครับ
2: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันบีบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
0: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
1: ครับ
2: ค่ะค่ะ
1: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
2: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
1: ใช่ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับ แล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบ

0: ลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่าเออมันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่าเออมีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
0: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาอีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
1: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
3: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นม
1: า
2: แต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละก็วัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เน
2: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
2: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆๆๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู่เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนาะพอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
2: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
2: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
2: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้จำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
2: ผมจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้ครับ
2: ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
2: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
2: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยอาจารย์เต้มันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพี่แอร์ครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
2: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
2: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
2: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อ อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
2: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
2: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
2: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
2: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
2: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
2: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
2: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
2: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
2: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยคร
1: ับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
2: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ย

0: คำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินๆล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเล
0: ใช่ไหมครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆอ่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไรแล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปม
0: ัน
1: จะพอช่วยได้ไหม
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับ นอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเน
1: า
0: ะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชาย อย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องมาแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าครับ
0: ครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: มันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู
1: ่
0: อีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอเปียก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอเปียครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบ ทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของมันเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวท้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้น

0: กับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
1: คร
0: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
1: ยินดีมากๆครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being ภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอ

0: กันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่นะครับค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็